0: อนชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: สารคดีเกษตรชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้ตอนเพลี้ยไฟมังคุด เกษตรกรชาวสวนมังคุดเตรียมตัวเฝ้าระวังการระบาดของเพลี้ยไฟในมังคุดมักพบเข้าทำลายในระยะที่ต้นมังคุดเริ่มออกดอกและติดผลอ่อนจนถึงระยะแตกยอดอ่อนและใบอ่อนโดยจะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยไฟเข้าทำลายดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนต่างๆของพืชสำหรับการทำลายของเพลี้ยไฟในระยะออกดอกและติดผลอ่อนอาจทำให้ดอกและผลอ่อนมังคุดร่วงส่วนผลอ่อนมังคุดที่ไม่ร่วงเมื่อมีการพัฒนาผลโตขึ้นจะเห็นรอยทำลายของเพลี้ยไฟชัดเจนเนื่องจากผิวเปลือกมังคุดจะมีลักษณะขรุขระที่เรียกว่าผิวขี้กลากทำให้ผลผลิตมังคุดมีคุณภาพต่ำการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟในระยะแตกยอดอ่อนและใบอ่อนจะส่งผลทำให้ต้นมังคุดชะงักการเจริญเติบโตแคร่แกรนหงิกงอใบไหม้และต้นมังคุดขาดความสมบูรณ์สำหรับแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการระบาดของเพลี้ยไฟให้เกษตรกรสำรวจการระบาดของเพลี้ยไฟบนดอกและยอดอ่อนหากพบเพลี้ยไฟตั้งแต่1ตัวต่อ4ดอกหรือ1ตัวต่อยอดให้เกษตรกรฉีดสารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดได้แก่อิมิดาโคพริต 70% WG อัตรา3กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% EC อัตรา50มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรหรือสารฟิโพรนิล 5% SC อัตรา10มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรและไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้งเพราะจะทำให้เพลี้ยไฟสามารถต้านทานสารที่ฉีดพ่นได้เกษตรกรยุคใหม่เข้าใจพืชรู้ทันโรค Farmer Alert by Farm Radio เสริมสร้างความพร้อมให้เกษตรกรเตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้เตือน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กันจ่ายเงินช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม2569เริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจะได้รับเงินวงเงินสิทธิเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าเดินทางไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนได้แก่บขส.รถไฟขสมก.รถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการวันที่13ถึงวันที่15กรกฎาคมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีงบประมาณ2569ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตามเดือนที่ได้รับสิทธิ์โดยจะโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโดยเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบุคคลบัญชีบุคคลอื่นหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกเลขบัตรประชาชนกำหนดโอนจำนวน3รอบแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดวันที่20กรกฎาคมได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักและผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับเบี้ยความพิการ800บาทหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02-109-2345หรือคอลเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลาง02-270-6400ในวันเวลาราชการจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนแกงบวชบวชชี
1: กำลังทำอะไรอยู่ครับพี่พศ
0: อ้าวดีใจใจดีพี่กำลังทำแกงบวชอยู่จ้ะใกล้จะทานได้แล้วนะ
2: แกงบวชแกงอะไรหรือครับ
0: แกงบวชไม่ใช่แกงจ้ะแต่เป็นชื่อของหวาน
3: ราคาแล้วเหมือนกล้วยบวชชีหรือเปล่าคะพี่พศ
0: ไม่เหมือนกันจ้ะคำว่าแกงบวชสะกดด้วยดอเด็กเป็นของหวานที่ใช้เผือกมันหรือฟักทองต้มกับน้ำตาลและกะทิส่วนบวชชีสะกดด้วยชอช้างหมายถึงชื่อของหวานทำจากกล้วยต้มกับกะทิจ้ะ
3: อ๋อแตกต่างกันแบบนี้นี่เอง
0: จำง่ายๆว่าแกงบวชสะกดด้วยดอเด็กทำจากฟักทองเผือกมันส่วนกล้วยบวชชีนั้นสะกดด้วยชอช้างทำจากกล้วยจ้ะ
2: หอมน่าดูเลยดีใจชักจะหิวแล้วสิครับ
0: หิวแล้วก็ไปล้างมือเตรียมตัวทานแกงบวชได้แล้วจ้ะ
1: ได้เลยค่ะ
4: เราคนไทย

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
9: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ร่วมรายงานลักษณะอากาศกันได้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังทางสถานีวิทยุค่ะโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่023839003และ023839004น้องโอเล่เรารับสายอยู่นะคะส่วนการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทาง Facebook Live และช่อง YouTube ที่เพจของกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งฝากกด Subscribe ด้วยนะคะภาพฉากหลังสดชื่นสดชื่นแบบนี้โดยน้องอามและน้องตาค่ะและวิทยากรที่มาพูดคุยในวันนี้นะคะผอ.สาวสวยของเราค่ะผอ.จันจุฑาพรศรีสวัสดีค่ะผอ.
11: สว
10: ั
11: สดีค่ะ
10: ค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มในเรื่องของอากาศกันดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าเท้าความเป็นเมื่อวานนี้เมื่อวานเป็นอีกหนึ่งวันที่ไม่มีฝนในตอนเย็น
11: มีนะ
10: มีที่นี่ที่นี่ไม่มี
11: ที่นี่มีอยู่ทางด้านกรุงเทพตอนกลาง
10: ดีแล้วไปแถวๆนั้นบ้าง
11: แต่ว่ากลางคืนก็ไปตกแถวบางบ่อหรือประมาณนั้นนะคะ
10: แถวบ้านผอ.
11: ใช่
10: ค
11: ่
10: ะ
11: ก็ตกแถวสมุทรปราการช่วงกลางคืนนะคะแต่เมื่อวานเนี่ยมันก็ยังคงเป็นตัวการเดิมนะคะที่ทำให้มีฝนอยู่นะคะก็คือร่องไอตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะเขาก็ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะที่พัดปกคลุมไอตัวประเทศไทยนะคะก็ยังมีกำลังค่อนข้างแรงแล้วก็ตัวร่องมรสุมก็ยังคงพัดผ่านอยู่ทางด้านตอนบนของประเทศไทยก็คือแถวเมียนมาลาวนะคะก็มันก็เลยทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็รวมทั้งประเทศไทยนะคะก็จะมีฝนยังคงชุกอยู่นะคะก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่แถวทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะแต่ภาคตะวันออกกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นด้วยค่ะ
10: ค่ะทำไมมรสุมไปพาดผ่านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงส่งผลกระทบมาถึงภาคตะวันออกด้วยล่ะคะที่ทำให้มีฝนตกหนัก
11: ก็ทางด้านภาคตะวันออกนี้ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนี่เพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมมันก็เลยทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยแถวดังด้านภาคใต้
10: ค
11: ่ะมันคนละส่วนกันทางด้านภาคเหนือนี้ที่มีฝนตกหนักก็ร่องมรสุมพัดผ่านพัดผ่านทางด้านประเทศลาวเมียนมานะคะแล้วก็มันส่งผลทำให้ตัวภาคใต้เนี่ยฝนขออภัยค่ะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีฝนตกเยอะหน่อย
10: ค่ะ
11: ฝนตกใต้แนวร่องมรสุมแต่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ยมันก็เป็นมรสุมเป็นอิทธิพลมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรง
10: ค่ะก็คือ2ปัจจัยนั่นเองนะคะที่ตอนนี้ปกคลุมประเทศไทยอยู่นะคะ
11: ใช่ค่ะ
10: ถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยก็เป็นเรื่องของอิทธิพลของมรสุม
11: ร่อง
10: มรสุมแต่ถ้าเป็นทางภาคตะวันออกภาคกลางเนี่ยก็เป็นเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะเลยทำให้ตอนนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยออกติดต่อกันมาเป็นฉบับที่10แล้ว
11: ใช่ค่ะ
10: ค่ะจะมีผลกระทบจนถึงวันที่3
11: ค่ะมีผลกระทบจนถึงวันที่3นะคะสำหรับคลื่นลมก็มีกำลังแรงอยู่นะคะ 2-3 เมตรเราก็ให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งบริเวณอ่าวไทยทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะก็ทางด้านอ่าวไทยก็ระยองจันทราแถบนั้นนะคะก็คลื่นแรงอยู่นะคะแล้วก็ทางด้านอันดามันก็มีคลื่นแรงด้วยเหมือนกันก็รอให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งนะคะแต่ช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมากกว่าค่ะ
10: ค่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดในแต่ละภาคกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะผอ.
11: ค่ะสำหรับภาคเหนือนะคะในวันนี้เราก็ให้ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะก็เน้นฝนตกหนักทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็รวมทั้งทางด้านตอนบนด้วยเชียงรายพะเยาน่านแพร่นะคะรวมทั้งพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากนะคะซึ่งที่มีฝนตกหนักนะคะก็เป็นลักษณะจะเป็นหนัก เป็นไม่มีหนักมากนะคะเป็นลักษณะพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยการกระจายฝนนะคะก็การกระจายฝนทางด้านภาคเหนืออยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะคะร้อยละ60-70นะคะก็เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะฝนสะสมนะคะก็เล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็มีปริมาณฝนมากที่สุดอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะ 46.4 ค่ะแล้วก็แต่ไม่มีรายงานฝนตกหนักมาก

0: เชียงรายค่ะ
1: ค่ะเชียงรายเมื่อวานที่ของสถานีของเราที่ตรวจวัดได้ก็ 40.4
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อีกที่หนึ่งคือที่เชียงของค่ะเป็นร้อยเหมือนกัน162นะ
1: คะ
0: แม่สายค่ะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมประจำอันนี้ก็ต้องแม่สายอำเภอแม่สายที่
1: เช
0: ีย
1: งราย
0: ค
1: ่
0: ะอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะคะเพราะว่ามีปริมาณฝนสูงถึง 148.5 มิลลิเมตร
1: ค่ะก็บางทีที่อยู่คนที่อยู่ติดแม่น้ำของจังหวัดเชียงรายนะ
0: คะ
1: ก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยเพราะว่าน้ำมันฝนมันตกที่เมียนมาเยอะนะคะมันก็เราอยู่ท้ายน้ำนะคะอยู่ปลายน้ำมันก็อาจจะได้รับผลกระทบจากไอ้คนที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำนะคะเพราะว่าฝนตกที่เมียนมาเยอะเลยนะคะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะ
0: ค่ะตอนนี้จะดูอากาศเฉพาะในแค่พื้นที่ของประเทศไทยอย่างเดียวไม่ได
1: ้
0: แล้วต
1: ้
0: องดูพื้นบ้านด้วยนะคะ
1: ค
0: ่ะภาคเหนือวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองอยู่นะคะ 70% เลยนะ
1: คะ
0: ต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันค่ะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราก็ให้ฝนร้อยละ80เหมือนกันนะคะก็จะเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าเน้นฝนตกหนักนะคะบางพื้นที่ก็ทางด้านตอนบนก็คือเลยหนองบัวลำพูนะคะอุดรธานีขอนแก่นนะคะรวมทั้งหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะคะทางตอนล่างก็จะมีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะคะกาฬสินธุ์มุกดาหารแถบนั้นนะคะอาจจะเป็นอุบลราชธานีด้วยก็ได้นะคะซึ่งเมื่อวานการกระจายฝนของทางด้านภาคอีสานนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ80ของพื้นที่เลยนะคะปริมาณฝนสะสมแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะก็จะมีฝนตกหนักมากที่สุดนะคะก็อยู่ที่จังหวัดหนองคายนะคะ 65.9 นะคะและรองลงมาก็จะเป็นนครพนมนะคะนี่คืออีสานตอนบนนครพนมก็ 45.2 นะคะแล้วก็ทั้งด้านอีสานตอนล่างก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นก็อยู่ที่บึงกาฬบึงกาฬอยู่ตอนบนเหมือนกันนะคะบึงกาฬนี่ก็ 51.8 นะคะแต่ถ้าอีสานตอนล่างก็จะมีที่ยโสธร42นะคะแต่เมื่อวานการกระจายฝนทางด้านภาคอีสานก็การกระจายฝนดีนะคะฝนสะสมนะคะวันนี้การกระจายก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ80ของพื้นที่อยู่ค่ะ
0: ค่ะถ้าย้อนมาดูข้อมูลของครั้งน้ำแห่งชาติสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่กาฬสินธุ์ค่ะวัดได้ 88.5 มิลลิเมตร
1: ก็ถือว่าไม่ได้หนักมาก
0: ใช่ไม่ได้หนักมากค่ะสำหรับข้อมูลจากครั้งน้ำแห่งชาติซึ่งทางภาคอีสานเนี่ยมีข้อมูลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่และอีกที่หนึ่งคือที่อุดรธานี 78.0 มิลลิเมตรค่ะค่ะ
1: ของเราที่วัดได้ที่อุดรธานีนะคะอุดรธานีก็วัดได้แค่23นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ 3.6
0: ค่ะวันนี้พื้นที่ภาคอีสานก็ยังเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าฝนน่าจะมากกว่าเมื่อวานนี้
1: ใช่ค่ะวันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคอีสานฝนยังคงเยอะนะคะเพราะว่าตัวแนวร่องมรสุมก็อยู่ที่ประเทศลาวนะคะเพราะฉะนั้นฝนมันตกใต้แนวร่องมรสุมนะคะมันก็เลยทำให้มีฝนค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแล้วก็มรสุมที่พัดไปเลี้ยงตัวหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ตรงที่เวียดนามก็มีกำลังแรงด้วยเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะวันนี้เรียกได้ว่าภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดเลยก็ว่าได
1: ้ใช่ค่ะ
0: ฝนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ไปต่อกันที่ภาคกลางกันค่ะผอ.
1: ที่ภาคกลางวันนี้การกระจายฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากก็อยู่บ่ายค่ำนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ช่วงบ่ายเป็นต้นไปที่ฝนจะตกนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงกลางคืนด้วยนะคะแต่โดยรวมแล้ววันนี้ก็ให้ฝนตกหนักอยู่ทางด้านกาญจนบุรีและราชบุรีนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยการกระจายฝนทางด้านภาคกลางก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่นะคะเป็นแค่ฝนเล็กน้อยแค่นั้นเองนะคะปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่กำแพงเพชรกำแพงแสนนะคะจังหวัดนครปฐม 7.5 นะคะแต่วันนี้การกระจายฝนก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะอาจจะเป็น40ด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วฝนก็จะมีฝนตกหนักเล่นฝนตกหนักกาญจนบุรีและราชบุรีด้านรับลมค่ะ
0: ค่ะบ่ายค่ำอีกแล้วคำนี้ค่ะเด็กเลิกเรียนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เลิกเรียนทีไรนะคะออกจากหน้าโรงเรียนปุ๊บขึ้นรถปั๊บฝนตกทันที
1: ค่ะก็เป็นประจำนะคะหน้าฝนโรงเรียนเปิดหน้าฝนเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เข้าพรรษาก็ฝนจะเยอะอีก
0: ฝนเพิ่มขึ้นอีกนะคะค่ะไปต่อกันที่ภาคตะวันออกกันค่ะ
1: ภาคตะวันออกก็วันนี้การกระจายฝนทางด้านภาคตะวันออกก็ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะก็เน้นฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยหนักมากก็จะมีจันทบุรีและตราดนะคะอาจจะมีระยองด้วยที่ติดกับ จันทบุรีนะคะแต่เป็นฝนตกหนักก็อาจจะเป็นจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรารวมทั้งชลบุรีและระยองนะคะแต่เน้นฝนตกหนักมากก็อยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดค่ะค่ะเมื่อวานการกระจายฝนนะคะก็จะอยู่แถวทางด้านบริเวณชายฝั่งซะมากกว่านะคะก็มีนครนายกนะคะที่เขาเขียวของสถานีของเราก็

0: 37.4 นะคะเป็นฝนตกหนักนะคะเกิดขึ้นแต่ทางด้านบริเวณชายฝั่งระยองจันทราดนะคะก็มีปริมาณฝนตกปานกลางนะคะมีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จันทบุรีนะคะพลิ้ว 34.8 นะคะสำหรับคลื่นลมก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ2เมตรนะคะระยองจันทราดนะคะก็ด้านรับลมก็จะมีคลื่นแรงนะคะก็ยังไงก็ขึ้นชาวเรือก็งดดีกว่านะคะเพราะว่ามันด้านรับลมทำให้คลื่นแรงเกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นจะแรงมากแล้วก็สูงมากด้วยนะคะ
0: ใช
1: ่ค่ะไปต่อกันที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งกันค่ะ
0: ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะฝนเยอะนะคะภาคใต้ทั้งสองฝั่งวันนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ก็จะเน้นฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเพชรบุรีนะคะประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและก็สุราษฎร์ธานีนะคะคลื่นก็สุราษฎร์ธานีขึ้นมาก็อยู่ที่ 1-2 เมตรนะคะซึ่งเมื่อวานปริมาณฝนสะสมนะคะก็การกระจายฝนอยู่ทางด้านภาคใต้ตอนบนนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะอยู่ทางด้านภาคใต้ตอนบนและปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดชุมพร 36.7 นะคะเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะแล้วก็ส่วนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางสุราษฎร์ธานีก็ปานกลางนะคะ 27.2 นะคะก็มีที่เดียวที่ชุมพรที่มีฝนตกหนักค่ะ
1: ค่ะถ้าเรามาดูข้อมูลจากคลังน้ำแห่งชาตินะคะโอ้โหภาคใต้นี่หลายๆพื้นที่เลยนะคะที่มีฝนตกนะคะแล้วก็เกินร้อยด้วยไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอชัยบุรีสุราษฎร์ธานีนะคะวัดได้ถึง 127.0
0: ค่ะ
1: ค่อนข้างเยอะเลยนะคะพออันนี้เป็นฝนหนักเลยใช่ไหมคะที่เกินร้อยขึ้นมาแล้วก็มีที่อำเภอบ้านตาขุน
0: เกินร้อยนี่ก็หนักมาก
1: หนักมากบ้านตาขุน 94.0 ค่ะอันนี้สำหรับฝั่งอ่าวไทยนะคะ
0: ค
1: ่ะถ้าเราไปดูทางฝั่งอันดามัน
0: อันดามันวันนี้ก็ทางด้านอันดามันนี้ก็คลื่นไอ้ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ80ของพื้นที
1: ่
0: นะคะหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยก็ระนองจังหวัดตั้งทุกจังหวัดเลยนะคะก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะคลื่นก็อยู่ที่ 2-3 เมตรก็งดออกจากฝั่งนะคะสำหรับชาวเรือนะคะค่ะอย่างเมื่อวานปริมาณฝนสะสมนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ80ของพื้นที่เลยเล็กน้อยถึงปานกลางมีปริมาณฝนมากที่สุดก็ที่ภูเก็ตกับระนอง 39.0 แล้วก็ที่พังงานะคะ 81.5 ค่ะ
1: ค่ะที่ระนองนะคะสูงสุดเนี่ยวัดได้สำหรับข้อมูลจากคลังน้ำแห่งชาติ 75.2 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็ที่พังงานี่โอ้โหเรียกได้ว่าเยอะมากค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่คูระบุรีพังงา 197.5 มิลลิเมตร
0: หนัก
1: มากค่ะมีโอกาสเกิดน้ำท่วมได้ไหมคะแบบนี
0: ้มันก็มีน้ำระบายไม่ทันเพราะว่าไม่พูดดีกว่
1: า
0: เพราะว่ามันเป็นพังงานเนี่ยถ้าโดยธรรมชาติแล้วว่าพอฝนตกน้ำมันก็ลงทะเลใช่ไหมคะแต่ว่าแผนผังเมืองเขาก็มันเปลี่ยนไปนะมันก็เลยทำให้พอฝนตกลงมาหนักอะไรเงี้ยมันก็ทำให้น้ำท่วมขังอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่กระปงค่ะ 178.0 ที่คูระบุรี 172.5 นะคะนี่คือต่างอำเภอกันนะ
0: คะ
1: พังงานี่เรียกได้ว่าตกทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได
0: ้
1: ที่กระปงพังงา149ค่ะค่อนข้างที่จะเยอะเลยต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ยังมีตกเหมือนเดิมด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะวันนี้ก็ยังคงมีฝนค่อนข้างเยอะนะคะร้อยละ80นะคะแล้วก็เน้นฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะค่ะไปปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันค่ะ
0: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็โดยรวมนะคะก็ให้ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60-70นะคะก็จะเป็นช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำนะคะช่วงบ่ายค่ำเป็นต้นไปนะคะที่จะมีฝนตกเกิดขึ้นนะคะอย่างเมื่อวานปริมาณฝนสะสมนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้อยู่ที่เล็กน้อยนะคะเป็นได้ฝนเล็กน้อยนะคะค่ะได้ฝนเล็กน้อยแค่นั้นเองค่ะ
1: ค่ะค่ะก็มาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้กรุงเทพมหานครจะมาตามนัดอีกหรือเปล่านะคะ
0: ค
1: ่ะเอาละค่ะเรามารับสายของคุณผู้ฟังทางบ้านกันบ้างนะคะสองสายเลยสายแรกน้องเจเจค่ะสมุทรสาครสวัสดีค่ะเจเจ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะ
2: ครับเมื่อวานนี้สมุทรสาครนี่ถือว่าไม่ได้แบบไม่ได้ฝนนะครับเพราะว่าฝนเมื่อวานนี้ไม่ได้ฝนนี่อาจจะได้ฝนนะครับอาจจะมาช่วงบ่ายสองใช่ไหมคะวันนี้
0: ใช่ค่ะวันนี้ก็โอกาสฝนก็เป็นช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะคะช่วงประมาณสัก 2-3 โมงบ่าย2บ่าย3อย่างเงี้ยค่ะฝนก็จะก่อตัวทางด้านราชบุรีแล้วก็เคลื่อนเข้าสมุทรสงครามสมุทรสาครค่ะ
2: วันนี้ควรจะวันนี้ไม่รู้จะมีกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มใหญ่หรือเปล่าก็ที่รู้เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
2: ก็จะมีกลุ่มใหญ่หรือเปล่าก็วันนี้เป็นตั้งแต่บ่าย2จนถึงเกือบเป็นค่ำๆแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: ถึงค่ำๆวันนี้คงจะตกหนักแล้วก็เป็นฝนมันจะเป็นสองรอบหรือเปล่าเพราะเมื่อวานก็ตกสองรอบเลย
0: ก็จะเป็นช่วงเย็นค่ำประมาณนี้นะคะช่วงเย็นค่ำบ่ายค่ำมากกว่าช่วงบ่ายค่ำอะไรเงี้ยช่วงบ่ายนะคะแล้วก็มาช่วงจะเป็นช่วงบ่ายสองบ่ายสามสามโมงสี่โมงนะคะแล้วก็ห้าโมงก็เข้ามาอยู่ในกรุงเทพประมาณนั้นค่ะ
2: จะเข้ามรสุมเนี่ยจะมีเกี่ยวเรื่องมรสุมเนี่ยมันช่วงนี้มันเริ่มขึ้นก็ได้ลงมาใช่ไหมครับ
0: ยังค่ะยังอยู่แถวเมียนมาจากประเทศลาวอยู่ค่ะค่ะ
2: แล้วพายุแถวตะกินใต้ครับจะขึ้นเข้ามาประเทศไทยหรือเปล่าครับ
0: ไม่ค่ะไม่ได้เคลื่อนเข้าค่ะ
2: อ๋อคร
0: ับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมากคร
0: ับ ค่ะสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะเจเจนะคะอีกสายหนึ่งคุณธวัชชัยค่ะสนามชัยเขตฉะเชิงเทราสวัสดีค่ะคุณธวัชชัย
3: สวัสดีพี่รถปิยาแล้วก็ผอ.จันจุดาแล้วก็พี่โอเล่ด้วยนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สนามชัยเขตเมื่อคืนก็ไม่มีฝนเลยครับแต่ตอนวันจันทร์ประมาณสักเกือบสามทุ่มอ่ะทั้งลมทั้งฝนเลยครับผมแต่ว่าแต่ฝนก็ตกแค่แป๊บเดียวเองครับแต่ว่าหนักไปทางลมอ่ะครับ
0: ลมแรงเพราะว่ามรสุมช่วงนี้มรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงถึงแรงไปเลยค่ะ
3: แล้วเขาจะแรงอย่างนี้หลายวันไหมอ่ะครับผม
0: ต่อเนื่องจนถึงวันที่3และ4เลยค่ะ
3: แล้ววันที่5ต้องดูอีกทีนึงใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ใช่ค่ะแต่โดยรวมแล้วค่ะวันที่5เนี่ยมันก็เป็นลักษณะที่มรสุมก็ยังคงมีลักษณะที่ยังคงมีกำลังแรงอยู่นะคะแต่ว่าจะเริ่มเบาลงนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าช่วงนี้จะแรงกว่านะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็วันที่5ก็ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องเหมือนกันค่ะ
3: ว
0: ัน
3: ที
0: ่
3: 6ที่7ที่ต้องดูอีกทีนึงเนาะคร
0: ับ ดูจากข้อมูลตัวนี้นะคะวันที่6วันที่7มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมก็ยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะค่ะแรงประเภทว่าฝนก็จะเป็นถ้าแรงแดดแรงมากเนี่ยฝนก็จะอยู่แถวทางด้านประเทศไทยตอนบนอยู่ประมาณนั้นนะคะค่ะ
3: แล้วหย่อมแถวฟิลิปปินส์เป็นยังไงบ้างครับผอ.ตอนน
0: ี้ก็ยังคงเป็นลักษณะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะก็ยังไม่ได้พัฒนาตัวเป็นพายุนะคะแต่เราก็ต้องเฝ้าระวังนะคะว่าจะพัฒนาตัวเป็นพายุหรือเปล่านะคะแต่จากดูข้อมูลแล้วเนี่ยตรงหน้าทางดูจากตรงหน้าฟิลิปปินส์เนี่ยมันก็เป็นลักษณะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะค่ะแล้ววันที่2วันที่3ก็ยังคงเป็นลักษณะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเหมือนกันนะคะค่ะ
3: แล้วอุณหภูมิวันนี้สูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่ครับผม
0: ที่สนามชัยเขตนะคะก็สูงสุดเมื่อวานก็ 33.6 นะคะต่ำสุดเมื่อเช้าก็ 25.5 แต่ในวันนี้อุณหภูมิสูงสุดก็อยู่ประมาณนี้นะคะประมาณ33ค่ะ
3: ขอบคุณครับพี่รถเปียแล้วก็ขออ้อด้วยครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขออีกสายหนึ่งนะคะพี่ออนจากบางปะกงค่ะสวัสดีค่ะพี่ออน
4: สวัสดีค่ะน้องรถเปียจ้า
1: ค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะท่านผอ.จันจุดา
0: จ้า
4: วันนี้ไม่มีแดดแล้วค่ะ
0: มีแต่เมฆ
4: คุมเยอะเลย
0: เดี๋ยวสายๆก็ดีขึ้นค่ะ
4: จ้าอากาศอบอ้าว
0: ค่ะ
4: อ้าวมาก
0: ค่ะ
4: แล้วเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนฝนตกค่ะ
0: ได้ไหมคะ
4: แต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยนะคะ
0: ค่ะ
4: ตกไม่นานแต่ดีนะคะตกตอนกลางคืนเพราะว่านักเรียนจะได้กลับบ้านสะดวก
1: ใช่พี่ออน
0: ตอนไปโรงเรียนก็จะได้ไปสะดวกด้วยถ
4: ้
0: าตกช่วงเช้ากับช่วงเย็นนี้ไม่สะดวก
4: ไม่สะดวกค่ะเพราะนักเรียนต้องไปขึ้นรถนักเรียนที่ปากทาง
0: ค่ะ
4: อย่างเงี้ยต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปขึ้นรถจ้ะก็วันนี้จะมีฝนไหมจ๊ะ
0: วันนี้ก็จะมีโอกาสอีกค่ะช่วงบ่ายเป็นต้นไปหรือช่วงค่ำเนี้ยค่ะ
4: จ้ะเลื่อนไปช่วงค่ำ
0: ใช่ใช่แต่ส่วนมากถ้าแถวฉะเชิงเทราแถบนี้มันก็จะตกแถวช่วงค่ำนะคะมันจะบ่ายแถวกรุงเทพมหานครช่วง 4-5 โมงเย็นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็จะไปถึงทางด้านฉะเชิงเทราก็ประมาณ6โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เคลื่อนเข้าไปเรื่อยๆค่ะ
4: ขอบคุณท่านผอ.มากนะคะน้องรถปิยาน้องโอเล่และน้องๆท
1: ุ
4: กท่านจ้ะสว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค
1: ่
4: ะ
1: สวัสดีค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะนะคะทีนี้เรามาดูคำถามจากช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook Live กันดีกว่านะคะเริ่มจากช่อง YouTube กันก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะคุณเสรีจากจตุรภักดิ์พิมานค่ะ101ถามว่าวันนี้จะมีฝนไหมครับ
0: ค่ะ 101เหรอวันนี้มีโอกาสอยู่นะคะทางด้านภาคอีสานยังคงมีโอกาสค่อนข้างเยอะนะคะ180ของพื้นที่จังหวัด101นี่มีติดไหมมีติดโอกาสที่จะมีฝนตกหนักไหมก็มีโอกาสนะคะเป็นบางพื้นที่เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะต่อกันนะคะคุณคาร์ลอสค่ะจากบ้านกลางวังทองพิษณุโลกฝนตกทั้งคืนค่ะจะมีอีกไหมครับวันนี
0: ้พิษณุโลกใช่ไหมคะพิษณุโลกวันนี้ยังคงมีโอกาสอยู่นะคะ170ของพื้นที่ก็เรายังคงให้ฝนอยู่นะคะมีฝนตกหนักด้วยค่ะ
1: ลักษณะอากาศน่าจะคล้ายกับเมื่อวาน
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ค่ะคุณสุชาตินะคะถามมาว่าช่วงเย็นถึงค่ำที่สายไหมกรุงเทพมหานครจะมีฝนเยอะไหมครับวันนี
0: ้วันนี้การกระจายฝนทางด้านกรุงเทพมหานครช่วงเย็นค่ำก็มีโอกาสนะคะสัก 5-6 โมงเป็นต้นไปนะคะประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะกรุงเทพมหานคร
0: อาจจะตกเคลื่อนเข้ามาตกช่วงประมาณ5โมงหรือ6โมงประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะกรุงเทพมหานครฝนชอบมาบ่ายค่ำนะคะ
0: ค่ะเย็นค่ำประมาณนั้น
1: ค่ะคุณวิสิทธิ์สวัสดีค่ะเราย้ายมาช่องFacebook Live แล้วนะคะ
0: ค
1: ุณสุรชัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะเชียงใหม่เป็นไงบ้างคะผอ.วันนี
0: ้ก็มีฝนนะคะมีฝนตกหนักด้วยค่ะ
1: ค่ะน่าจะพอๆกับเมื่อวานนี้สำหรับที่เชียงใหม่นะคะคุณติ๋มค่ะบึงกาฬชุ่มฉ่ำเลย
0: ค่ะ
1: ค่ะอีสานบน
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณชุติมาสำรองสมุทรปราการช่วง 4-5 โมงเย็นจะมีฝนไหมคะเป็นแม่ค้าตลาดนัดค่ะ
0: ก็สมุทรปราการก็ประมาณ4โมงหรือ5โมงนี่แหละค่ะช่วงนี้ค่ะมีโอกาสค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ
1: ค่ะลาดกระบังตอนเย็นเป็นไงบ้างคะวันนี
0: ้เหมือนกันค่ะ มันก็จะมาจากทางด้านกรุงเทพจากสำรองบางนาเข้าลาดกับเข้าลาดกระบังนะคะ
1: ค่ะลาดกระบังน่ากลัวมากเลยที่ผ่านมานะคะจะรักเธอตลอดไปจากภูเก็ตสวัสดีค่ะภูเก็ตเป็นไงบ้างคะวันนี
0: ้ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะทุกจังหวัดนะคะวันนี้ให้ฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เน้นฝนตกหนักมากก็แถวระยองไประนองและพังงานะคะภูเก็ตก็มีฝนตกหนักค่ะ
1: คลื่นลมก็แรงด้วยนะคะค่ะแถวบางบอนค่ะกรุงเทพอีกแล้วพี่น้องชาวกรุงเทพ
0: ก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะเย็นค่ำไปแล้วค่ะ
1: ค่ะพระสมุทรเจดีจะมีฝนไหมคะฝนมาแรงมากค่ะหยุดตกไป1วันแล้วเมื่อวานน
0: ี้วันนี้ก็จะมานะคะ 4-5 โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะสุราษฎร์ธานีฝนจะหมดวันไหนครับ
0: สุราษฎร์ธานีก็หมดวันที่5นะคะหมดวันที่5ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้ววันที่6ก็ฝนลดลงไปนะคะปริมาณฝนลดลงการกระจายก็ลดลงด้วยค่ะ
1: ค่ะโอ้พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีเข้ามาหลายท่านเลยนะคะคุณธีรพัฒน์สวัสดีค่ะคุณย่าบัวสวัสดีค่ะรายงานมาด้วยว่าที่สุราษฎร์ธานีฝนตกตั้งแต่เมื่อเช้านะคะแต่ไม่แรงตอนนี้ตกเบาๆอยู่วันนี้ตกได้ทั้งวันเลย
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณพินทิพย์สวัสดีค่ะอุตุปากช่องค่ะโคราชฝนจะมาเพิ่มได้วันไหนคะและฝนจะลดลงในช่วงไหนคะ
0: ก็ช่วงนี้ฝนก็เยอะอยู่นะคะจนถึงวันที่3แล้วก็วันที่4 5 6ก็เบาลงไปค่ะ
1: ค่ะคุณอัมพันธ์จากอีสานล่างบอกว่าแรงมากเลยค่ะผอ.
0: จังหวัดไหนล่ะ
1: เพราะว่าม
0: ันก็ตกนะคะมันก็คือฝนมันก็ตกแล้วแต่มันก็ไม่ได้ตกทุกพื้นที่ของภาคอีสานประมาณนั้นนะคะแต่โดยรวมแล้วก็ฝนมันก็ยังคงเยอะอยู่นะคะแต่มันเป็นลักษณะที่ฝนมันไม่ได้ตกทุกพื้นที่ทางด้านภาคอีสานล่างอาจจะเป็นช่วงอีสานล่างก็คือพื้นที่ตอนบนนะคะตอนกลางประมาณนั้นด้านล่างก็ค่อนข้างจะน้อยไป
1: ค่ะแถวมหาสารคามอะไรแบบนี้อาจจะมีฝนน้อย
0: ก็แถบมหาสารคามตอนบนที่ติดกับจังหวัดอะไรกาฬสินธุ์แถบนั้นนะคะมันก็อาจจะ
1: น้อยหน่อย
0: มีเยอะแต่อีสานมหาสารคามตอนล่างก็จะน้อยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะคุณอเนกสวัสดีค่ะจากพูนพินสุราษฎร์ธานีนะคะบอกว่าฝนชุ่มฉ่ำค่ะตกได้ทั้งวันวันนี้จะตกได้ทั้งวันไหมครับสุราษฎร์โอ้สุราษฎร์พี่น้องชาวสุราษฎร์เข้ามาเยอะมากเลยพ่อเดี๋ยวเรามาย้ำให้อีกครั้งนะคะเชียงใหม่จะหมักหนักไหมคะ 1-3 วันนี
0: ้หนักค่ะ
1: หนักเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ที่วังแดงทับเคราะห์พิจิตรจะมีฝนไหมคะ
0: ก็พิจิตรก็มีนะแต่ว่าเป็นฝนตกหนักด้วยนะคะแต่ไม่มีหนักมากค่ะ
1: ค่ะอุบลวันนี้อุบลเราให้เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนหนักด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องระวังด้วย
0: ค
1: ุณแสงเพชรสวัสดีค่ะคุณโบสงสวัสดีค่ะบางบัวทองนนทบุรีคืนนี้ตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มจะมีฝนไหมครับ
0: ก็มีโอกาสนะคะ5โมงเย็นเป็นต้นไปมีโอกาสอยู่ค่ะ
1: ค่ะชุมพรจะตกอีกกี่วันคะ
0: ก็ถึงวันที่3นะคะแต่ว่าถึงวันที่3นะคะถึงวันที่4ประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็เบาลงไปค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณผู้ส่งด้วยค่ะที่แชร์ให้เราด้วยคุณวิไลสวัสดีค่ะ 4-5 ประจวบตอนบนคลื่นลมเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ก็ประจวบตอนบนก็อยู่ที่ 1-2 เมตรนะคะก็อยู่ที่ 1-2 เมตรทางฝั่งก็ประมาณ2เมตรนะคะ
1: ค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ระมัดระวังละกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะคุณสมภพคุณยุพินสวัสดีค่ะคุณพัชรินสวัสดีค่ะเสาร์อาทิตย์นี้นครปฐมที่3พลานจะมีฝนไหมคะ
0: เสาร์อาทิตย์นี้วันที่อะไรอ่ะ
1: เสาร์อาทิตย์นี้ประมาณ
0: วันที่4วันที่5
1: ก
0: ็วันที่4วันที่5ก็ฝนก็ยังคงมีนะคะช่วงเย็นค่ำนะคะเช่นเย็นค่ำบ่ายค่ำค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็พกร่มไปด้วยแล้วกันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะไปเที่ยว3พลานแน่เลย
0: ค่ะ
1: เพชรบุรีมีเมฆมากค่ะจะมีฝนในช่วงไหนครับเพชรบุรี
0: ก็ช่วงบ่ายนะคะช่วงนี้ก็มีฝนมีเมฆเยอะนะคะแต่ว่ากลุ่มฝนนี้ยังไม่มีเข้ามานะคะก็จะเป็นลักษณะที่กลุ่มฝนก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วยังไม่มีเข้ามานะคะมีแต่เมฆมากแต่ว่าช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะคะฝนก็จะเริ่มก่อตัวนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณโกนะคะถามว่าภาคใต้เนี่ยฝนจะตกได้นานแค่ไหน
0: ก็นานแค่ไหนนานเท่าที่อยู่ในช่วงฤดูฝน
1: ตกได้เรื่อยๆนะคะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าฝนชุกเนี่ยมันจะอยู่ถึงวันที่3นะคะแล้ววันที่4อีกวันนึงแล้ววันหลังจากนั้นวันที่5ก็เบาลงไปค่ะ
1: ค่ะคุณพัชรินบอกว่าภาพคมชัดดีเสียงชัดค่ะขอบคุณนะคะขอนแก่นจะมีฝนไหมคะขอนแก่นวันน
0: ี้ค่ะ
1: ขอนแก่นเป็นพื้นที่เสี่ยงได้ไหมคะวันนี
0: ้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางนะคะก็จะมีฝนตกเล็กน้อยนะคะก็คือเป็นฝนตกหนักปกตินะคะไม่หนักมากค่ะ
1: ค่ะแถวขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามแถวนั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะสมุทรสาครล่ะคะเป็นไงบ้างคะวันนี
0: ้เหมือนกันนะคะช่วงเย็นค่ำบ่ายค่ะ
1: ค่ะมีตรังมาด้วยค่ะที่ตรังเป็นไงบ้างคะพื้นที่ตรัง
0: พื้นที่ตรังจังหวัดตรังก็มีฝนตกหนักนะคะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยหนักถึงหนักมากก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะเพราะว่าณตอนนี้มันก็มีกลุ่มฝนเข้ามานะคะมันมีกลุ่มฝนเข้ามาอยู่นะคะดังนั้นมันก็ให้เฝ้าระวังไว้ด้วยนะคะวันนี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะมีฝนค่อนข้างเยอะนะคะ
1: ค่ะคุณศาสิมาสวัสดีนะคะพนมสารคามฉะเชิงเทราจะมีฝนได้ไหมครับวันนี้
0: ก็เย็นค่ำนะคะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ฝนจะมาเย็นค่ำนะคะค่ะแล้วก็ถามมาว่า28 29 31ไม่มีฝนเลยนะคะที่บ้านโพนทองสีดาโคราชรอฝนอยู
0: ่
1: โคราชเป็นพื้นที่ใหญ่
0: ใช
5: ่ค่ะอ่ะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
6: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: แม่ทัพภาคที่4ประชุมด่วนยกระดับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยภายหลังประชุมในอำเภอปลัดอำเภอและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายณฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมเป็นประธานเพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในระยะนี้โดยได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดโดยขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านปลอดภัยเป็นกลไกหลักในการดูแลความมั่นคงระดับพื้นที่บูรณาการการทำงานของฝ่ายปกครองทหารตำรวจและภาคประชาชนเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจลาดตระเวนและใช้เทคโนโลยีเช่นโดรนตรวจการควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนอสม.และประชาชนร่วมเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสสิ่งผิดปกติอธิบดีกรมการปกครองย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการปฏิบัติการเชิงรุกทั้งการปิดล้อมตรวจค้นการปราบปรามยาเสพติดและการดูแลความปลอดภัยในระดับหมู่บ้านเพื่อให้การควบคุมพื้นที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันยกระดับรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางและแจ้งเบาะแสบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยผ่านสายด่วน1341เพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในพื้นที่
8: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
9: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิต ชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
12: English please press 1
13: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
14: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
15: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: นิดไปทำงานที่กรุงเทพกับพี่หญิงด้วยนะนิดอยากไปด้วยอ่ะนะๆๆพี่หญิงนะ
1: อย่ามาเซาซีพี่ได้ไหมบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิน่ารำคาญที่สุด
2: น่าสงสารนิดนะคะอยากไปกับพี่สาวด้วยแต่พี่สาวไม่ยอมให้ไปใจร้ายที่สุดถ้าเป็นขวัญ นะคะขวัญจะพาน้องสาวไปอยู่ด้วยค่ะ
3: จริงจังกับการดูมากเกินไปหรือเปล่าจ๊ะน้องขวัญ
2: แต่ว่าเวลามีใครมาเซาซีพูดซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยน่ารำคาญนะคะขวัญไม่ค่อยชอบนะคะอารมณ์เสีย
3: และน้องขวัญเคยได้ยินคำว่าหยักเหยาหรือยักยี่ยักเหยาไหมจ๊ะคำว่าหยักเหยาและยักยี่ยักเหยาต่างหมายถึงจู้จี้รบกวนเซาซีพูดแล้วพูดอีกพูดเซาซีจะเอาให้ได้เช่นขวัญหยักเหยาพี่หนูว่า
4: พี่หนูไปซื้อของไปเพื่อนขวัญหน่อยนะคะนะคะนะคะนะคะ
1: พี่บอกไปแล้วว่าต้องทำงานอย่ามาหยักเหยาพี่นักเลย
3: นั่นก็หมายถึงขวัญอย่ามาเซาซีพี่หนูเพราะว่าพี่หนูจะทำงานอีกตัวอย่างหนึ่ง
4: นี่ต้นเมื่อไหร่จะคืนเงินที่ยืมไปสักทีทวงหลายรอบแล้วนะเนี่ย
5: บอกว่ายังไม่มีก็ยังไม่มีคืนสิมายักยี่หยักเหยาอยู่ได้
3: หยักเหยาและยักยี่ยักเหยาปัจจุบันไม่ค่อยจะมีคนใช้แล้วละจ้ะมักจะใช้คำว่าเซาซีพูดซ้ำพูดซากจู่จี้น่ารำคาญหรือใช้คำแสลงว่าตื้อก็ได้นะจ๊ะ
2: หยักเหยาและยักยี่ยักเหยาอุ้ยพูดยากนะคะขวัญว่าใช้คำว่าเซาซีเหมือนเดิมแหละดีแล้วค่ะแต่ว่าจะไว้ใช้กับเล็กดีไหมคะเวลาที่เล็กมากวนขวัญ นะคะเอาให้เล็กงงไปเลยค่ะ
3: แล้วก็อย่าลืมอธิบายความหมายที่ชัดเจนให้น้องเล็กฟังด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะ
2: แน่นอนที่สุดค่ะ
3: ดูละครต่อดีกว่าจ้ะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
2: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราพบกันนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่าน2สถานีนะครับในช่วงเช้าก็จะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานีครับสถานีกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับก็สมาชิกนะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในทั้ง2สถานีในช่วงเช้าเลยนะครับเราก็จะมีข่าวสารจากทางสมาคมเราจากทางกลเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์รวมไปถึงข่าวสารด้านของเกี่ยวกับคนพิการไม่เฉพาะคนตาบอดนะครับก็จะหยิบของคนพิการหลายๆประเภทมาให้ได้รับฟังด้วยเพราะว่าก็มีคนพิการหลายๆประเภทที่รับฟังรายการของเราอยู่นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับในช่วงแรกนี้ครับช่วงของ NMAB Update นะครับแล้วก็นำเรื่องราวข่าวสารนะครับประจำวันให้ท่านได้รับฟังกันวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ7ยุทธศาสตร์7ความมุ่งหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในหลายๆเรื่องที่กำลังเริ่มทำอยู่นะครับอยู่ในระหว่างการดำเนินการอย่างเช่นเรื่องของเบี้ยความพิการนะครับปรับจาก800บาทเป็น 1,000 บาททั่วหน้านะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันรับฟังในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: ลองนึกภาพตามนี้นะครับแฟนรายการคือตลอดผ่านมาเนี่ยถ้าบังเอิญบ้านของเราตั้งอยู่ริมทางรถไฟในสายตาของรัฐเราถูกประทับตราด้วยคำเดียวมาตลอดเลย
1: คำว่าผู้บุกรุกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผู้บุกรุกคือต้องใช้ชีวิตอยู่บนความหวาดระแวงว่าแบบวันไหนจะถูกไล่ที่แต่วันนี้ครับเรากำลังจะมาพูดถึงการลบตราบาปนั้นทิ้งไปแล้วก็เปลี่ยนสถานะคนนับหมื่นครอบครัวเลยนะให้กลายเป็นผู้เช่าที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข่าวสารในช่วง NMB Update ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดประจำวันพุธที่1กรกฎาคม2569ครับผม
1: ค่ะและผู้ฟังทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับฟังการพูดคุยเชิงลึกของเราได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 MHz ค่
0: ะ
1: แล้วก็ยังมีอีกช่องทางนะคะคือสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz ค่ะรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 09:00 น.ถึง 10:00 น.เลยค่ะ
0: ครับผมภารกิจของเราในวันนี้ไม่ใช่แค่การมานั่งอ่านพาดหัวข่าวให้ฟังแบบผิวเผินกว้างๆนะครับแต่เราจะมาเจาะลึกกันแบบครบถ้วนทุกตัวอักษรเลยจากงานแถลงข่าวใหญ่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
1: ์หรือที่เราเรียกกันติดปากว่ากระทรวงพม.นั่นแหละค่ะ
0: ถูกต้องครับงานนี้จัดไปเมื่อวันที่29มิถุนายน2569ที่ผ่านมานี้เองที่กระทรวงพม.สะพานข่าวกรุงเทพมหานครโดยมีนายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงพม.ฝ่ายการเมืองเป็นผู้แถลงครับ
1: คือต้องบอกแฟนรายการแบบนี้ค่ะว่าการแถลงครั้งนี้เนี่ยเป็นการประกาศ7ภารกิจสำคัญเลยนะคะที่เขามุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตตั้งแต่เด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการไปจนถึงผู้ด้อยโอกาสเลยค่ะ
0: เยอะมากครอบคลุมทุกช่วงวัยเลย
1: ใช่ค่ะซึ่งวันนี้เราจะนำรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมาคลี่ให้เห็นกลไกการทำงานของมันเลยว่าเอ๊ะมันจะส่งผลต่อชีวิตประจำวันของผู้ฟังยังไงบ้าง
0: น่าสนใจค่ะคือผมเห็นข้อมูลจากผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่12569เมื่อวันที่4มิถุนายน2569ที่นำโดยนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรี
1: แล้วก็มีนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ร่วมด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือในที่ประชุมเนี่ยมีการเตรียมเสนอครม.ปรับเพิ่มเบี้ยความพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือน
1: โหอันนี้ถือเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะ
0: ครับอันนี้เข้าใจได้ตรงไปตรงมาเลยแต่ที่ผมสะดุดตามากๆคือเรื่องร่างพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับใหม่ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้วและก็เรื่องการปรับแก้ระเบียบใหม่ถึง6ฉบับเลยครับ
1: การปรับระเบียบตรงนี้เนี่ยคือการรื้อระบบหลังบ้านครั้งใหญ่ของเขาเลยนะคะลองดูฉบับที่1และ2ก่อนค่ะเขาปรับให้การทำบัตรประจำตัวคนพิการและการตั้งศูนย์บริการเนี่ยสามารถทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เต็มรูปแบบเลย
0: อ๋อคือไม่ต้องหอบเอกสารปึกใหญ่ๆไปที่ศูนย์แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะมันลดขั้นตอนทางเอกสารลงไปได้เยอะมากแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในยุคนี้ด้วยค่ะ
0: ดีเลยครับแต่ไฮไลท์ที่ผมว่าน่าหยิบมาถกกันแบบจอดลึกเลยนะคือระเบียบฉบับที่3ครับที่มีการปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการจากเดิม 120,000 บาทกระโดดขึ้นไปเป็น 300,000 บาทเลยนะครับ
1: เพิ่มมาเกินเท่าตัวเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ครับคือขอสวมบทเป็นทนายจำเลยตั้งข้อสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับการให้กู้เงินถึง 300,000 บาทเนี่ยฟังดูผิวเผินคือแบบมันดีมากแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะทำให้คนพิการกลายเป็นหนี้ก้อนโตหรอกหรือครับ
1: เป็นมุมมองที่น่าคิดค่ะ
0: กลายเป็นกำแพงที่สูงเกินไปหรือครับสำหรับการเข้าถึงแหล่งทุน
1: คือถ้าเราเจาะลึกถึงเหตุผลหรือทำไมถึงต้องมีเกณฑ์นี้นะคะต้องเข้าใจบริบทก่อนว่าวงเงิน 300,000 บาทเนี่ยไม่ใช่สำหรับอาชีพเล็กๆน้อยๆทั่วไปแล้วแต่มันคือทุนสำหรับคนตาบอดหรือคนพิการที่มีศักยภาพพอจะสเกลธุรกิจตัวเองให้เป็นขนาดกลางได้เลยค่ะ
0: อ๋อคือมองในระดับผู้ประกอบการเลย
1: ถูกต้องค่ะส่วนเรื่องเกณฑ์ประวัติการช่วยสังคมหรือที่ในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเขาเรียกว่าโซเชียลเครดิตเนี่ยมันไม่ใช่การสร้างกำแพงกีดกันนะคะ
0: แล้วมันทำหน้าที่ยังไงครับ
1: แต่มันเป็นกลไกตรวจสอบความเสี่ยงแบบนึงค่ะรัฐกำลังบอกว่าถ้าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนเป็นฟันเฟืองที่ช่วยเหลือสังคม โอกาสที่คุณจะทิ้งหนี้หรือล้มเหลวโดยไม่มีใครช่วยประคองเนี่ยมันจะต่ำลงค่ะมันเป็นการดึงคนพิการออกจากความโดดเดี่ยวให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตาข่ายรองรับทางสังคมค่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับมันเหมือนกับเอาความสัมพันธ์ในชุมชนมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันทางใจรูปแบบหนึ่งเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะควบคู่ไปกับรายได้คนค้ำประกันจริง
0: ๆแล้วมันยังไปสอดคล้องกับระเบียบฉบับที่4ด้วยนะครับที่เปลี่ยนบทบาทจากแค่ผู้ดูแลให้สามารถพัฒนาศักยภาพมาเป็นผู้ช่วยคนพิการได้ด้วยคือให้เกิดการเกื้อกูลกันเป็นระบบเลย
1: จริงค่ะและภาพของศักยภาพคนพิการมันก็ชัดเจนขึ้นไปอีกนะคะในภารกิจที่2คือการลงนาม MOU จ้างงานคนพิการในภาครัฐเมื่อวันที่5มิถุนายน2569ค่ะ
0: งานนี้ใครจับมือกับใครบ้างครับ
1: งานนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือกรมพกจับมือกับสำนักงานกพร.แล้วก็ยังมีอีก6หน่วยงานรัฐเลยนะคะ
0: โห6หน่วยงานมีที่ไหนบ้างครับเนี่ย
1: ก็มีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมีกรมการท่องเที่ยวกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือทช.ค่ะแล้วก็มีกรมการพัฒนาชุมชนสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะ
0: ฟังรายชื่อหน่วยงานแล้วแบบหลากหลายมากนะครับตั้งแต่ท่องเที่ยวไปจนถึงกระบวนการยุติธรรมเลย
1: ใช่ค่ะซึ่งเขาวาง5นโยบายสำคัญสำหรับปี2569ไว้แบบนี้นะคะข้อแรกคือภาครัฐต้องเป็นแบบอย่างการจ้างงานข้อ2จัดสรรงานโดยมองจากศักยภาพคนพิการเป็นหลัก
0: ครับ
1: ข้อ3เชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อพุ่งเป้าการจ้างงานข้อ4ปรับสภาพแวดล้อมโดยใช้ Universal Design และข้อ5สร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการพึ่งพาตนเองค่ะ
0: ผมขอแวะตรงข้อ4นิดนึงครับคำว่า universal design หรืออารยสถาปัตย์เนี่ยอธิบายให้แฟนรายการเห็นภาพไม่ง่ายเลยก็คือการออกแบบตึกทางเดินหรือระบบงานที่ไม่ว่าคุณจะเดินด้วยขาทั้งสองข้างนั่งวีลแชร์หรือใช้ไม้เท้าขาวคุณก็สามารถใช้งานพื้นที่นั้นๆร่วมกับทุกคนได้อย่างอิสระครับโดยไม่ต้องมีใครมาคอยอุ้มคอยช่วยนี่แหละครับคือการเคารพศักดิ์ศรีที่แท้จริงเลย
1: เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะทีนี้เราเพิ่งคุยกันเรื่องการให้เงินทุน 300,000 บาทเพื่อทำธุรกิจใช่ไหมคะ
0: ครับผม
1: แต่ปัญหาคือต่อให้มีทุนหรือมีงานทำมากแค่ไหนถ้าเครื่องยนต์เศรษฐกิจภาพรวมมันสะดุดธุรกิจเล็กๆก็พร้อมจะล้มได้เสมอค่ะ
0: ซึ่งนั่นพาเราไปสู่ภารกิจที่4และ5ของพม.ทันทีเลยครับเพราะเมื่อรายได้เริ่มฝืดเคืองสิ่งที่คนต้องการที่สุดเลยก็คือสภาพคล่องทางการเงินรัฐจึงต้องเข้ามาแทรกแซงตรงนี้
1: ไม่ใช่แค่กับคนพิการด้วยนะคะ
0: ใช่ครับแต่ครอบคลุมถึงเกษตรกรด้วยผ่านโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยของสำนักงานธนานุเคราะห์หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าโรงรับจำนำของรัฐสทค.นั่นเองครับ
1: โครงการนี้เนี่ยให้ฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มเลยนะคะทุกวงเงินด้วยตลอดเดือนกรกฎาคม2569นี้เลยค่ะสำหรับเกษตรกรแค่ใช้บัตรประชาชนตัวจริงคู่กับบัตรประจำตัวเกษตรกรค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นลูกค้าเดิมล่ะครับ
1: ถ้าเป็นลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพไว้แล้วใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวจบเลยค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center 022815888ในเวลา 08:00 ถึง 16:30 นค่ะ
0: บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าการงดเก็บดอกเบี้ยแค่เดือนเดียวเนี่ยมันจะไปช่วยอะไรได้มากขนาดนั้นลองมองในมุมนี้นะครับการให้ฟรีดอกเบี้ย1เดือนที่โรงรับจำนำมันทำหน้าที่เหมือนโช็คอัพทางเศรษฐกิจชั้นดีเลยครับ
1: ยังไงคะ
0: คือมันให้เวลาเกษตรกร30วันเต็มๆในการหายใจรอเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนำไปขายโดยที่ไม่มีเข็มนาฬิกาของดอกเบี้ยทบต้นมาคอยกัดกินเงินต้นทุนของพวกเขาครับ
1: โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะและเมื่อเรามีสภาพคล่องแล้วปัจจัย4ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือที่อยู่อาศัยค่ะ
0: กลับมาเรื่องที่เราเกริ่นตอนต้นรายการสินะครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งเชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณเกริ่นไว้ตอนต้นรายการเลยเกี่ยวกับโครงการบ้านมั่นคงริมรางดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพช.ค่ะ
0: ครับ
1: โครงการนี้มีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวชุมชน300ชุมชนรวม 27,084 ครัวเรือนเลยนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ค่ะ
0: คือตัวเลขงบประมาณที่ครม.อนุมัติลงมานี่มหาศาลเลยนะครับตัวเลขอยู่ที่ 7,718 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นงบอุดหนุนให้ครัวเรือน 160,000 บาท
1: อ่ะฮะ
0: แล้วก็มีสินเชื่อให้อีกครัวเรือนละ 250,000 บาทครับซึ่งพอเรามาดูผลสำเร็จสะสมตลอด4ปีตั้งแต่ปี2566ถึง2569เนี่ยมันมีความคืบหน้าที่จับต้องได้เลยนะพช.อนุมัติไปแล้ว81โครงการครอบคลุม 5,518 ครัวเรือน
1: แล้ววงเงินที่อนุมัติไปแล้วล่ะคะ
0: วงเงินที่อนุมัติไปเป๊ะๆ เลยก็คือ671,569,355บาท50สตางค์ครับ
1: โหละเอียดมากค่ะแล้วในส่วนของการก่อสร้างสร้างเสร็จไปแล้ว661หลังนะคะกำลังสร้างอยู่ 1,209 หลังและเตรียมสร้างอีก 3,648 หลังค่ะ
0: เยอะทีเดียวครับ
1: แต่สิ่งที่สำคัญกว่าอิฐและปูนคือความมั่นคงทางกฎหมายค่ะตอนนี้มีการทำสัญญาเช่าระยะยาวกับรฟท.แล้ว49สัญญาและยังมีการซื้อที่ดินใหม่นอกเขตรถไฟอีก3แปลงด้วยนะคะ
0: นี่แหละครับจุดเปลี่ยนที่ล้ำลึกที่สุดการเปลี่ยนสถานะจากผู้บุกรุกมาเป็นผู้เช่าถูกกฎหมายมันคือการล้างไพ่ความหวาดระแวงทั้งหมดทิ้งไปเลยและในแผน5ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี2571ถึง2575พม.เตรียมของงบเพิ่มอีก 5,490 ล้าน 560,000 บาทครับ
1: เพื่อสานต่อให้ครอบคลุมอีก262ชุมชนที่เหลือใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับผม
1: แต่ลองคิดดูนะคะต่อให้บ้านเราจะมั่นคงแค่ไหนโครงสร้างพื้นฐานจะดีงามอย่างไรเนี่ยมันแทบจะไม่มีความหมายเลยถ้าชุมชนของเราต่างคนต่างอยู่หรือลูกหลานเราก้าวเท้าออกจากบ้านแล้วต้องไปเสี่ยงตายบนท้องถนนค่ะ
0: โอ้เป็นการตั้งข้อสังเกตที่สะท้อนความจริงมากครับซึ่งมันพอดิบพอดีกับการเข้ามาอุดรอยรั่วนี้ในภารกิจที่3และ6ของพม.เลยครับ
1: เริ่มที่ภารกิจที่3ก่อนเลยค่ะโครงการสูงวัยชวนหลานอ่านจัดขึ้นเมื่อวันที่26ถึง27มิถุนายน2569ที่ผ่านมานี้เองที่โรงเรียนชุมพงศึกษาอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาพื้นที่ใกล้เคียงกับเรานี้เองค่ะ
0: ครับผม
1: โดยมีผู้สูงอายุถึง200คนมาร่วมเป็นจิตอาสากระตุ้นสมองลดภาวะสมองเสื่อมค่ะ
0: คือหลายคนอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นผู้สูงอายุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของครูได้เหรอ
1: นั่นสิคะ
0: คำตอบคือนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการสอนเด็กอ่านหนังสือครับแต่มันคือการปรับกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่เลยทั้งจิตวิทยาเนี่ยการเปลี่ยนผู้สูงอายุจากสถานะผู้ที่รอรับการดูแลให้กลายมาเป็นจิตอาสาผู้ให้มันช่วยสร้างคุณค่าและความหมายในการมีชีวิตอยู่ของพวกเขาครับ
1: เข้าใจเลยค่ะ
0: พม.ถึงได้วางแผนจะขยายโมเดลนี้ไปสู่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงศูนย์เดย์แคร์ด้วยครับ
1: จริงด้วยค่ะการตื่นเช้ามาแล้วรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่มีเด็กๆรอฟังเราเล่าเรื่องอยู่มันคือกาวใจชั้นดีของชุมชนเลยนะคะแล้วพอเด็กๆเหล่านี้เติบโตเป็นเยาวชนสังคมก็ต้องเตรียมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรองรับพวกเขาค่ะนำมาสู่ภารกิจที่6งานอาเซียน Youth United for Road Safety 2026ซึ่งจัดขึ้นสดๆร้อนๆเลยค่ะ
0: วันไหนครับงานนี้
1: วันที่1ถึง5กรกฎาคม2569ณกรุงเทพมหานครค่ะงานนี้สเกลใหญ่ระดับนานาชาติเลยนะคะดึงตัวแทนเยาวชน60คนจาก12ประเทศทั้งกลุ่มอาเซียนรวมติมอร์เลสเต้และประเทศบวกอย่างอินเดียและญี่ปุ่นมาร่วมด้วยค่ะ
0: งานระดับนี้ต้องมีประธานเปิดงานใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลมาเป็นประธานเปิดงานในวันที่2กรกฎาคมค่ะเป้าหมายของงานถูกวางไว้5ด้านด้วยกัน
0: มีอะไรบ้างครับ
1: ข้อแรกสร้างความตระหนักรู้ข้อ2เสริมสร้างทักษะและการมีส่วนร่วมข้อ3สร้างเครือข่ายเยาวชนข้อ4ใช้สื่อสร้างสรรค์และข้อ5ผลักดันข้อเสนอสู่นโยบายค่ะ
0: ผมขอถามแทนใจแฟนรายการเลยครับไอ้ข้อ5ที่บอกว่าผลักดันข้อเสนอสู่นโยบายเนี่ยในทางปฏิบัติมันทำยังไงครับคือน้องๆเยาวชนแค่เขียนกระดาษมาแผ่นนึงแล้วยื่นให้รัฐมนตรีหรือมันมีกลไกที่เป็นรูปธรรมคนนั้นครับ
1: ไม่ใช่แค่ยื่นกระดาษแน่นอนค่ะคือภายในงานเขาจะมีกิจกรรม5ส่วนที่ร้อยเรียงกันตั้งแต่การเสวนากับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกอย่าง WHO และ UNICEF การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเยาวชน การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำการคิดค้นนวัตกรรมจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะคือการกลั่นกรองไอเดียทั้งหมดให้ออกมาเป็นร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอย่างเป็นทางการเพื่อนำไปยื่นต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนและส่งตรงถึงโต๊ะรัฐมนตรีอาเซียนด้านเยาวชนเลยค่ะ
0: โหสุดยอดเลยครับ
1: มันคือกระบวนการทำ policy mapping ที่ให้คนรุ่นใหม่เป็นคนร่างกฎแห่งความปลอดภัยของพวกเขาเองค่ะ
0: เป็นการติดอาวุธทั้งความคิดให้เยาวชนได้อย่างน่าทึ่งมากครับและเมื่อเราพูดถึงการติดอาวุธทางความคิดภารกิจสุดท้ายภารกิจที่7ถือเป็นการพัฒนาที่อย่างรากลึกที่สุดเลยครับ พราะมันคือเรื่องของการขัดเกลาจิตใจและการศึกษาในถิ่นทุรกันดารกับพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569ครับ
1: โครงการนี้มีเป้าหมายยังไงคะ
0: เป้าหมายคือจัดบรรพชาอุปสมบทจำนวน193รูปครับระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคม2569ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับโดยวันที่10เป็นพิธีปลงผมวันที่11ปฏิญาณตนและวันที่12คือพิธีอุปสมบทครับ
1: สาธุเลยค่ะแล้วโครงการนี้มีจุดเด่นยังไงอีกบ้างคะ
0: สิ่งที่ทำให้โครงการนี้พิเศษมากๆในมุมมองของผมนะครับคือมันไม่ใช่แค่การบวชเรียนตามประเพณีแล้วจบไปแต่เมื่อบวชแล้วพระและสามเณรเหล่านี้จะได้ไปศึกษาต่อที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงจังหวัดเชียงใหม่ครับแฟนรายการซ้อมไหมครับว่าโครงการนี้ดำเนินการต่อเนื่องมาถึง61ปีแล้ว
1: โหยาวนานมาก61ปี
0: ใช่ครับตั้งแต่ปี2508มีคนบนพื้นที่สูงได้บวชเรียนไปแล้วสะสมถึง 12,338 รูปปัจจุบันยังคงเป็นพระภิกษุอยู่272รูปครับลองคิดดูสิครับว่านี่มันคือทุนการศึกษาตลอดชีวิตที่ใช้ร่มการสาวพัดเป็นตัวเชื่อมโยงให้เด็กในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงทั้งวิชาการและวิถีแห่งธรรมเลยนะครับ
1: นับเป็นกุศโลบายในการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ยั่งยืนจริงๆค่ะสำหรับแฟนรายการที่ฟังแล้วเกิดจิตศรัทธานะคะหรืออยากสอบถามข้อมูลโครงการนี้สามารถติดต่อไปได้3หมายเลขเลยค่ะ
0: เชิญเลยครับ
1: หมายเลขแรกมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารโทร02-659-6128ค่ะหมายเลขที่2วัดเบญจมบพิตรโทร02-280-2274และที่สุดท้ายวัดศรีโซดาเชียงใหม่โทร053-218-996ค่ะ
0: วันนี้เราเจาะลึกกันมาอย่างเข้มข้นครบทั้ง7ภารกิจของกระทรวงพม.เลยนะครับตั้งแต่เรื่องสิทธิคนพิการที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุเยาวชนไปจนถึงการศึกษาบนพื้นที่สูง
1: ถ้าเราถอยออกมามองภาพรวมเนี่ยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยคือการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างค่ะรัฐกำลังย้ายจุดยืนจากการเป็นผู้แจกจ่ายสวัสดิการแบบให้เปล่ามาสู่การเป็นผู้สร้างแพลตฟอร์มมอบเครื่องมือและขึ้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับกลุ่มเป้าหมายค่ะ
0: ใช่เลยครับมันคือการมอบคันเบ็ดแทนการให้ปลาซึ่งมันทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญที่ผมอยากชวนผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามว่าในเมื่อวันนี้นะครับนโยบายของรัฐเริ่มเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนจากการบุกรุกเป็นสิทธิการเช่าเปลี่ยนจากการรอรับเบี้ยพิการเป็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 300,000 บาทเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเราเองหรือชุมชนของเราพร้อมที่จะก้าวออกจากเซฟโซนไปคว้าโอกาสเหล่านั้นและยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองอย่างเต็มศักยภาพแล้วหรือยังครับ
1: เป็นสิ่งที่ต้องนำไปทบทวนและเตรียมความพร้อมกันอย่างจริงจังเลยค่ะ
0: สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหากผู้ฟังทุกท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข044-353-452 หรือ081-616-2399ครับพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักสั่งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณใน

0: 0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

านเพลงเพราะๆให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดช่วงที่2นะครับ9นาฬิกากับอีก44นาทีโดยประมาณครับรายการแสงสว่างในความมืดของเราออกอากาศสดกันทุกๆวันนะครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งนะครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงมจรนครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 MHz ฟังได้อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคองนะครับ FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ช่วงเช้า2สถานีนะครับสำหรับสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทั้ง2สถานีนะครับที่ให้โอกาสให้เวลากับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราได้มาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางสมาคมนะครับให้กับทั้งตัวสมาชิกของทางสมาคมเราเองนะครับแล้วก็ให้กับบุคคลทั่วไปได้รับทราบกันนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นนะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้มีการออกประกาศนะครับที่สตนม 017/2569 ออกมานะครับเรื่องการอนุมัติสวัสดิการของสมาชิกประจำเดือนมิถุนายน2569นะครับตามที่ได้มีสมาชิกสามัญของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับได้ยื่นเอกสารประกอบการเบิกสวัสดิการต่อคณะอนุกรรมการงานสวัสดิการสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับในการนี้คณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาชิกได้มีการนำรายชื่อนะครับเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่6/2569นะครับเมื่อวันที่6 มิถุนายน 2519และได้มีการดำเนินการเบิกจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิกนะครับเมื่อวานนี้นะครับ30 มิถุนายน 2569นะครับโดยมีรายชื่อผู้ที่ขอแล้วก็ได้รับสวัสดิการดังนี้นะครับหมวดของค่ารักษาพยาบาลครับจำนวน3รายก็จะมีทางด้านของนางสาวบุญหลายเลี่ยมกระโทกนะครับ 1,280 บาท 2. นางสาววริศราอินทโชตนะครับจำนวนเงิน949บาทนะครับและ3นางสาวนารุนาถดัตถุยาวัฒน์จำนวนเงิน 2,000 บาทนะครับแล้วก็ในกรณีที่เสียชีวิตนะครับเป็นค่าช่วยเหลือการชำระกิจจำนวน2รายก็จะมี1ครับนางกันหาคำสาวงนะครับสมาชิกเสียชีวิตญาติขอเบิก 5,000 บาทนะครับ2นายแปลงสมพันธ์เสียชีวิตนะครับญาติรับ 5,000 บาทนะครับตรงนี้ก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับของที่เป็นสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่มีรายชื่อดังกล่าวนะครับหากท่านใดยังไม่ได้รับเงินนะครับหรือว่าติดขัดประการใดนะครับสามารถโทรมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็0816162399ครับ0816162399นี่ก็คือสวัสดิการดีๆนะครับที่เรามอบให้กับสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเรานะครับองค์กรของเราเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อคนตาบอดนะครับในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจำนวนคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาก็มีมากที่สุดในประเทศไทยนะครับจำนวนกว่า 12,000 คนนะครับแต่คนตาบอดที่ได้รับการพัฒนาได้รับสิทธิบริการต่างๆอย่างครบถ้วนจริงๆแล้วยังมีค่อนข้างน้อยนะครับถ้านับเฉพาะตัวสมาชิกของเราก็มีแค่ณปัจจุบันประมาณ750คนนะครับจาก 12,000 คนยังเหลือคนตาบอดอีกจำนวนมากนะครับที่ยังไม่ได้รับการพัฒนานะครับยังมีต้องมีลักษณะการพึ่งพานะครับครอบครัวเป็นหลักนะครับบางครั้งบางครอบครัวอาจจะถือว่าเป็นภาระ
ของครอบครัวนะครับทางสมาคมของเราก็ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างน้อยให้สามารถดูแลตัวเองได้ในชีวิตประจำวันนะครับผ่านบริการต่างๆของทางสมาคมของเราผ่านทางองค์กรภายใต้ของเราที่ซึ่งก็จะลงไปจัดในพื้นที่อย่างเช่นโครงการการสอนใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดตรงนี้ก็จะดูแลโดยศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็จะลงพื้นที่นะครับไปสอนคนตาบอดในแต่ละท้องถิ่นใช้ไม้เท้าขาวแล้วก็วิธีการตั้งแต่ตื่นนอนยันนอนหลับในคืนต่อไปเลยนะครับเพราะก็จะมีวิธีการเดินในบ้านอย่างไรให้ปลอดภัยเดินโดยใช้ไม้เท้าขาวเดินโดยไม่ใช้ไม้เท้าขาวเดินกับผู้นำทางอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีวิธีการสอนอยู่ของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาเราซึ่งเราก็มีวิทยากรนะครับของเราเองด้วยจำนวน4ท่านซึ่งได้รับการรับรองจากทางสถาบันรัฐศิลานะครับร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรการสอนใช้ไม้เท้าขาวอย่างถูกต้องตรงนี้นะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายกิจกรรมนะครับซึ่งเราก็จัดให้กับสมาชิกจะสามารถมาเข้าร่วมได้นะครับคนตาบอดท่านใดที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับและอยากเป็นสมาชิกกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงท่านเป็นคนตาบอดที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเกิน1ปีขึ้นไปโดยดูจากทะเบียนบ้านนะครับท่านอาจจะเคยอยู่จังหวัดอื่นนะครับแล้วย้ายมาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาขอเพียงทะเบียนบ้านท่านย้ายเข้ามาครบ1ปีแล้วก็จะสามารถเป็นสมาชิกกับทางสมาคมได้แล้วก็จะและอีกหนึ่งหลักเกณฑ์ก็คือท่านต้องมีบัตรประจำตัวของคนพิการซึ่งระบุความพิการประเภท1นะครับจะเป็นประเภท1บวก3ก็ได้1บวก2ก็ได้นะครับแต่ขอให้มีประเภท1อยู่ในระบุความพิการในบัตรคนพิการก็จะสามารถสมัครเป็นสมาชิกกับเราได้นะครับโดยสมัครเป็นสมาชิกกับเราก็ใช้เอกสารไม่เยอะนะครับก็เป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ชุดนะครับสำเนาบัตรคนพิการ1ชุดสำเนาทะเบียนบ้าน1ชุดรูปถ่าย1นิ้ว1ใบนะครับแล้วก็พร้อมเงินค่าสมัคร100บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัคร20บาทแล้วก็ค่าบำรุงสมาคมรายปี4ปี80บาทนะครับรวมเป็น100บาทโดยการสมัครสมาชิกก็จะมีอายุ4ปีนะครับต่ออายุทุกๆ4ปีต่ออายุ4ปีต่อไปก็เสียแค่80บาทเท่านั้นโดยแลกกับสวัสดิการอื่นๆที่ท่านจะได้เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อสักครู่ก็จะมีค่ารักษาพยาบาลนะครับปีละไม่เกิน 2,000 บาทนะครับท่านจะเบิกกี่ครั้งก็ได้เบิก100 200 500หรือเบิกเต็ม 2,000 ครั้งเดียวก็ได้นะครับเพียงท่านไปรักษานะครับอาจจะเป็นคลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชนไปซื้อยาแบบนี้ก็ได้นะครับขอให้มีใบเสร็จร้านยาใบเสร็จคลินิกอะไรออกมาให้เรียบร้อยนะครับท่านสำรองจ่ายไปก่อนและท่านนำใบเสร็จตัวจริงนะครับมาขอเบิกกับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสวัสดิการก็จะเป็นค่าคลอดบุตรนะครับสำหรับสมาชิกก็จะได้ครั้งละ 5,000 บาทนะครับท่านอันนี้ไม่จำกัดนะครับไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ได้ครั้งละ 5,000 บาทนะครับสำหรับค่าคลอดบุตรตรงนี้นะครับสำหรับสมาชิกหรือว่าคู่สมรสของสมาชิกแล้วก็อีกหนึ่งสวัสดิการก็คือด้านของการช่วยเหลือการชาปนกิจนะครับการช่วยเหลือการชาปนกิจก็จะมี2รูปแบบก็จะเป็นรูปแบบของในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับสามารถนำสำเนาใบมรณบัตรนะครับญาติสามารถนำสำเนาใบมรณบัตรพร้อมบัตรสมาชิกตัวจริงนะครับมาขอรับสวัสดิการได้ 5,000 บาทนะครับหรือว่าอีกหนึ่งกรณีที่เป็นกรณีของบิดามารดาหรือว่าคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิตตรงนี้ก็เบิกได้เช่นเดียวกันจะได้ 3,000 บาทนะครับก็ใช้เอกสารสำเนาใบมรณบัตรสำเนาทะเบียนบ้านความเกี่ยวข้องกับสมาชิกอะไรพวกนี้นะครับก็จะสามารถขอรับได้แล้วก็อีกหนึ่งสวัสดิการหลักก็คือทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกแล้วก็บุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่ครับสามารถขอรับได้โดยเราจะเปิดใน
ช่วงปลายปีนะครับช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไปและเราก็จะไปมอบกันในงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกซึ่งเราก็จะจัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปีครับช่วงประมาณวันเสาร์ที่3หรือเสาร์ที่4หรือวันอาทิตย์ที่3วันอาทิตย์ที่4ของเดือนมีนาคมของทุกๆปีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สมาชิกจะได้ไปพบปะพูดคุยไปรับฟังผลการดำเนินงานของทางสมาคมของเรานะครับแล้วก็ยังได้มีโอกาสลุ้นของรางวัลพิเศษจากทางสมาคมในทุกๆปีด้วยสำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่นะครับก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของเรากันเข้ามาได้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับการสมัครสมาชิกของเรานะครับใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ1ชุดสำเนาทะเบียนบ้าน1ชุดสำเนาบัตรคนพิการ1ชุดนะครับรูปถ่าย1นิ้วอาจจะเตรียมมา2ใบก็ได้ครับแล้วก็เงิน100บาทนะครับแล้วก็มาสมัครที่สมาคมแล้วส่งเอกสารมาก็ได้นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาอยู่เลขที่1178หมู่4ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์30000นะครับหรือว่าท่านใดที่มาสมัครด้วยตัวเองก็สามารถถือเอกสารตัวจริงมาก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เราดำเนินการถ่ายเอกสารให้ถ่ายรูปให้อะไรพวกนี้นะครับได้เช่นเดียวกันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์สอบถามได้044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็0816162399นะครับก็ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมากันเข้ามาได้นะครับสมาคมของเราก็ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อคนตาบอดเป็นองค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชนนะครับได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางภาครัฐเพียงบางส่วนนะครับอย่างเช่นโครงการต่างๆนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นการเขียนโครงการไปขอแล้วเราก็จะสามารถใช้เงินนั้นได้เฉพาะการจัดโครงการเท่านั้นส่วนการดำเนินการอื่นๆนะครับค่าเรียกว่าค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่เราก็ต้องอาศัยนะครับเรียกว่าแรงศรัทธาจากทุกท่านได้ร่วมบริจาคกันเข้ามาในทุกๆเดือนนะครับท่านที่รับฟังอยู่อยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมนะครับก็ร่วมสนับสนุนได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับจะเป็นการโอนผ่านทางบัญชีก็ได้นะครับเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมานะครับหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050ธนาคารกรุงไทยนะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebookสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตรงที่เป็นการบริจาคนะครับก็จะมี QR code ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารนะครับมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเวลาแล้วครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในเช้าวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับท่านที่ฟังในอำเภอเมืองก็ฟังได้อีกหนึ่งรอบ 15:00 นถึง 16:00 นผ่านทางสถานีเครือข่ายวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: CP จับมือกับมหาวิทยาลัยชิงหัวสร้างคนยุค AI ปั้นนักวิจัยเชื่อมโลกธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP เปิดตัวโครงการนำร่องชิงหัว University CP Group Interchipโปรแกรม2026ต้นแบบความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกเพื่อร่วมพัฒนานักวิจัยผู้นำและนวัตกรรมแห่งอนาคตผ่านการเรียนรู้จากโจทย์ธุรกิจจริงโดยประเดิมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชิงหัวมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนและหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกโครงการนี้ถือเป็นโครงการนำร่องภายใต้ยุทธศาสตร์ของเครือ CP ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษานักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ได้เรียนรู้จากการทำงานจริงในภาคธุรกิจพร้อมร่วมพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกกับเศรษฐกิจสังคมและประเทศนักศึกษาปริญญาเอกจำนวน11คนจากมหาวิทยาลัยชิงหัวได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเดินทางถึงประเทศไทยและเริ่มกิจกรรมด้วยการเข้าพบนายธนินทร์ เจียระวนนท์ประธานอาวุโสเครือ CP เพื่อรับฟังวิสัยทัศน์และข้อคิดเกี่ยวกับการสร้างคนการพัฒนานวัตกรรมและการบริหารธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกประธานอาวุโสเครือ CP ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับการผสานองค์ความรู้เทคโนโลยีและศักยภาพของผู้คนเพื่อสร้างองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมเน้นย้ำว่าการสร้างคนคือการสร้างอนาคตและการเปิดโอกาสให้นักวิจัยใหม่ได้ทำงานกับโจทย์จริงของภาคธุรกิจจริงจะช่วยเร่งการสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและสร้างประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาวจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ผัดไทย
1: ว่าไงจ๊ะใจดีดีใจนั่งเล่นกันเพลินเชียวหิวหรือยังพี่ซื้อผัดไทยอร่อยๆมาฝากจ้ะ
2: ขอบคุณครับพี่พศพี่พศคะคำว่าผัดไทยสะกดแบบนี้หรือคะ
3: นั่นสิครับแล้วทำไมบางครั้งถึงเขียนแค่ไม้มาลายกับทอทหารไม่เห็นมียอยักษ์ต่อท้ายเลยครับ
1: ช่างสังเกตกันจริงๆก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ผัดตามตำรับของคนไทยดังนั้นการเขียนที่ถูกต้องจะต้องมียอยักษ์ต่อท้ายนะจ๊ะเพราะคำว่าไทยคำนี้หมายถึงประเทศไทยหรือที่เป็นของคนไทยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนั่นเองจ้ะ
2: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะต่อไปถ้าจะเขียนคำว่าผัดไทยจะต้องมียอยักษ์ต่อท้ายด้วยเสมอ
3: ว่าแต่จะลงมือทานกันได้หรือยังหิวจนตาลายแล้วครับ
4: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาผนึกกำลังเดินหน้าเตรียมจัดสงขลามาราธอนนานาชาติครั้งที่27ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับเมืองกีฬาระหว่างวันที่22-23สิงหาคมนี้จังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันสงขลามาราธอนนานาชาติครั้งที่27ประจำปีงบประมาณ2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22-23สิงหาคม2569ณสนามกีฬาติลสุรานนท์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและเส้นทางการแข่งขันภายในจังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างกระแสการออกกำลังกายในทุกช่วงวัยและผลักดันจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองกีฬาการแข่งขันสงขลามาราธอนถือเป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่เก่าแก่ที่สุดในภาคใต้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่27นับตั้งแต่เริ่มจัดในปี2542ก่อนพัฒนารูปแบบการจัดงานอย่างต่อเนื่องจนได้รับการยอมรับจากนักวิ่งทั้งไทยและต่างประเทศด้วยมาตรฐานการจัดงานที่ดีและเส้นทางวิ่งที่มีเอกลักษณ์ส่งผลให้ปัจจุบันเป็นหนึ่งในรายการวิ่งสำคัญของภูมิภาคโดยในปีนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งต่างชาติเข้าร่วมกว่า 2,000 คนจากการประเมินการแข่งขันในปีที่ผ่านมาพบว่าความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นจาก 6.5 คะแนนเป็น 7.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม10พร้อมประเมินว่าการจัดการแข่งขันสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัดได้กว่า 42.9 ล้านบาทจากนักวิ่งประมาณ 8,000 คนซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยมากกว่า 5,000 บาทต่อคนรวมทั้งผู้ติดตามสำหรับการแข่งขันในปีนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ฟันรัน5กิโลเมตรแข่งขันในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569และในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569ประกอบด้วยมิลลิมาราธอน10กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรและมาราธอน 42.195 กิโลเมตรขณะนี้ได้ปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีนักวิ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประมาณ 9,000 คนแบ่งเป็นฟันรันประมาณ 2,000 คนมาราธอน 1,200 คนฮาล์ฟมาราธอน 3,300 คนและมินิมาราธอน 2,500 คนโดยคณะจัดงานได้กำหนดเส้นทางการแข่งขันจุดปล่อยตัวจุดให้น้ำจุดบริการทางการแพทย์รวมถึงจุดคัตออฟในแต่ละระยะไว้อย่างเหมาะสมเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักวิ่งและลดผลกระทบต่อการจราจรของประชาชนพร้อมเพิ่มจุดบริการน้ำดื่มและอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางการแข่งขัน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนโฆษณาเกินจริงผิดกฎหมาย
13: ขาววิ่งภายใน7วันเห็นผลภายในกระปุกเดียวพร้อมส่วนผสมของทองคำแท้บริสุทธิ์เอาแล้วไม่ขาวให้มันรู้ไปสิมาๆๆๆโบกค่ะ
14: เอาอีกแล้วสมอนไปซื้อครีมจากไหนเนี่ยฟังก่อนนะผื่นขึ้นหน้ายังไม่เข็ดอีกหรือไงไหนไหนไหนเอาฉลากมาให้ฉันดูสิฉันว่ามันโฆษณาเกินจริงอยู่นะโอ้โหชัดเจนเลยฉลากก็ไม่ชัดเจนเครื่องหมายอย.ก็ไม่มีนี่เธอไปซื้อมาใช้ได้ยังไงหน้าพังขึ้นมาใครจะรับผิดชอบหันมาใช้ครีมที่มีคุณภาพมีมาตรฐานอย.เธอฉันน่ะเป็นห่วงนะเนี่ยถึงได้เตือนเธอ
15: ถูกต้องแล้วค่ะผู้บริโภคเองมีหน้าที่ในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีเครื่องหมายรับรองและควรระมัดระวังข้อความโฆษณาที่บรรยายสรรพคุณเกินจริงรวมทั้งฉลากสินค้าต้องแสดงสรรพคุณที่ถูกต้องตามความเป็นจริงอีกด้วยค่ะการโฆษณาสินค้าเกินจริงหรือเป็นเท็จการใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวมมีความผิดตามกฎหมายค่ะมีโทษจำคุกและก็ปรับเงินถ้าหากผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้สินค้าดังกล่าวก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายเช่นกันค่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: อยซ่ามันลดราคาดิมันสิเบิดก่อน
1: เจอกันหาในที่ลาน้องงานรีบๆ
0: สิไปย่านยังภาษารีบๆ

0: จริงหรือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทน.นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพพืชบำบัดโลหะหนักด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569โดยมีผลงานวิจัยที่มุ่งแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนโลหะหนักในแหล่งน้ำจากบ่อเหมืองร้างผ่านการพัฒนาระบบบึงประดิษฐ์รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และเทคนิควิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูคุณภาพน้ำและสร้างต้นแบบที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจุดเริ่มต้นของงานวิจัยเกิดจากการสำรวจคุณภาพน้ำในบ่อเมืองร้างซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่หลงเหลืออยู่หลังจากการปิดกิจการเมืองในช่วงที่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้นำน้ำจากบ่อดังกล่าวมาใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งผลให้เกิดอาการแพ้และผื่นคันในบางรายจึงมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างละเอียดผลการวิเคราะห์พบว่าน้ำในบ่อเหมืองมีค่าความเป็นกรดสูงและมีการปนเปื้อนของโลหะหนักโดยเฉพาะแมงกานีสซึ่งหากมีการสะสมในปริมาณสูงเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตลอดจนระบบนิเวศและทรัพยากรน้ำในพื้นที่หัวใจสำคัญของงานวิจัยคือการพัฒนาระบบบึงประดิษฐ์ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำตามธรรมชาติที่ออกแบบขึ้นเพื่ออาศัยขบวนการทางชีวภาพร่วมกับพืชน้ำในการดูดซับกักเก็บและลดปริมาณสารปนเปื้อนในน้ำก่อนปล่อยกลับคืนสู่สิ่งแวดล้อมโดยทีมวิจัยได้คัดเลือกพืชน้ำที่มีศักยภาพในการดูดซับโลหะหนักจำนวน6ชนิดได้แก่บัวอเมซอนกบพุทธรักษาสาหร่ายหางกระรอกผักตบชวาและจอกแหนเพื่อนำมาศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำปนเปื้อนโลหะหนักผลการวิจัยชิ้นนี้สะท้อนบทบาทของสทน.ในการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและยืนยันถึงศักยภาพของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมผ่านการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดจากวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำ ค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนไม่นำพา
10: สวัสดีเจ้าศรีสวัสดิ์เมื่อเร็วๆนี้ดูละครโทรทัศน์มีผู้หญิงคนหนึ่งชอบพูดอะไรนะนำพานำพาอยู่บ่อย
9: ๆแต่ก็ไม่ได้นำพา
10: ใช่แล้วใช่แล้วคำนี้ละมันหมายความว่าอะไรหรอไม่ได้นำพาหมายถึงไม่ได้นำหรือไม่ได้พามาใช่ไหม
9: แต่ก็ไม่ได้นำพาหรือไม่นำพาไม่ได้หมายถึงไม่ได้นำมาหรือไม่ได้พามาแต่เป็นสำนวนหมายถึงไม่สนใจไม่เอาใจใส่จ้ะ
11: เหมือนที่เธอเคยบอกก้าวแต้มว่าเวลากินข้าวต้องระวังอย่าให้หกเลอะเทอะแต่ก้าวแต้มฟังแล้วก็ละเลยไม่เอาใจใส่ที่เธอบอกยังคงกินข้าวหกเลอะเทอะอย่างนี้เรียกว่าไม่นำพาใช่ไหม
9: ใช่แล้วจ้ะบอกแล้วแต่ก็ไม่นำพาไม่นำพาเป็นสำนวนหมายถึงละเลยไม่เอาใจใส่เช่นครูบอกว่าก่อนรับประทานอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งแต่นักเรียนบางคนก็ไม่นำพา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เลขาธิการสปท.ห่วงใยผู้บาดเจ็บชาวมาเลเซียจากเหตุระเบิดตากใบส่งเจ้าหน้าที่เยียวยาเยี่ยมให้กำลังใจและประสานรักษาต่อที่ประเทศมาเลเซียจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนลอบวางระเบิดบนถนนบริเวณท่อลอดบ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ชาวต่างชาติสัญชาติมาเลเซียได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายเมื่อวันที่29มิถุนายน2569เวลาประมาณ 11:40 นที่ผ่านมานายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความห่วงใยและได้ส่งเจ้าหน้าที่เยียวยาสปท.เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมด้วยศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาสและอำเภอโดยมีนายรุษฎีหายีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการสปท.เป็นผู้นำคณะเข้าเยี่ยมณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บรายแรกคือมิสเตอร์อับดุลเลาะห์ซาราปีบินอับดุลเราะห์มานอายุ45ปีได้รับบาดเจ็บมีแผลฉีกขาดบริเวณหน้าผากศีรษะและมือซ้ายต้นขาซ้ายผิดรูปมีอาการแน่นหน้าอกรู้สึกตัวดีแพทย์ได้ทำการรักษาใส่เฝือกดามขาและให้ออกซิเจนช่วยหายใจมีอาการบาดเจ็บสาหัสส่วนรายที่2มิสเตอร์มูฮัมหมัดยุสรีบินอูดินอายุ38ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนขวาและนิ้วมือซ้ายรู้สึกตัวดีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในการนี้นายรุษฎีหายีมะลีผู้ช่วยเลขาธิการสปท.ได้พูดคุยให้กำลังใจและมอบกระเช้าเยี่ยมในนามเลขาธิการสปท.เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและชี้แจงสิทธิประโยชน์การได้รับการช่วยเหลือเยียวยาโดยเจ้าหน้าที่เยียวยาสปท.ประจำอำเภอตากใบให้การประสานดูแลสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปตามเอกสารรับรองแพทย์และสิทธิประโยชน์อื่นๆตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไปทั้งนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2รายได้ขอบคุณหน่วยงานภาครัฐสปท.โดยจังหวัดและอำเภอที่ให้การช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงการติดต่อประสานในการส่งต่อไปรักษายังภูมิลำเนาประเทศมาเลเซีย
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ค่ะพ่อค่ะค่ะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันวันซายิดนะคะพ่อค่ะสวัสดีค่ะ
1: ผมเคยได้ยินคำซายิดอยู่บ่อยๆนะครับแต่ยังไม่รู้เลยว่าแซยิดมันหมายความว่าอะไร
0: มาถึงก็ถามเลยนะจ๊ะ
1: มันก็ผมสงสัยอะครับ
0: แซยิดเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิดแปลว่าวันเกิดจ้ะภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้กับผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีว่าการทำบุญแซยิดอย่างเช่นปีหน้าลูกหลานตั้งใจจะจัดทำบุญแซยิดให้คุณปู่วางแผนเอาไว้ว่าตอนเช้าจะทำบุญตักบาตรพอเพลก็เลี้ยงพระเราเรียกวันเกิดครบ60ปีว่าวันแซยิดจ้ะส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่อายุยังไม่ถึง60ปีหรือว่าในปีที่อายุเกิน60ปีไปแล้วเราก็จะไม่เรียกว่าแซยิดจ้ะส่วนคนไทยนับ12ปีเป็น1รอบนักษัตรงานแซยิดอายุครบ60ปีตรงกับ5รอบปัจจุบันมีผู้เรียกงานวันเกิดอายุครบ72ปีหรือว่า6รอบว่างานแซยิดด้วยจ้ะ
1: เข้าใจแล้วครับว่า
2: เดิมแซยิดหมายถึงการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีแต่ปัจจุบันคนไทยเรียกการทำบุญในงานวันเกิดครบ6รอบหรือ72ปีว่างานแซยิดด้วย
0: ถูกต้องแล้วจ้ะ
1: งั้นผมขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับพี่ด้วยนะครับ
0: ยินดีกับพี่เรื่องอะไรจ๊ะ
1: อ้าวก็ปีหน้าจะถึงวันแซยิดของพี่แล้วนี่ครับ
0: เดี๋ยวเธอพี่เพิ่งจะอายุ20ปีเท่านั้นเอง
1: ผมพูดเล่นครับ
0: คุยเรื่องงานกันดีกว่ามา
1: ผมขอกินเค้กคำนึงก่อน

ือหมาหยอกไก่ตัวไอ้นี่วังยอมเอ้ยหนูอยู่ข้างๆคือหดบันแมวเห็นหมาแท้นอมาเก็ดแห่แว่พ่อวอยามเอ้ยบ่อยู่ผู้ทันเด้อ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ที่รัฐสภาในจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามเป็นหนังสือของนายชินโชติแสงสังสมาชิกวุฒิสภาที่ถามถึงกลไกและแผนการจ่ายเงินชำระยอดสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของรัฐกรณีค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของรัฐบาล นั้นเป็นเรื่องที่คงค้างมานานประมาณ20ปีหากย้อนดูตัวเลขประมาณ10ปีที่ผ่านมาจะพบว่ายอดเงินคงค้างในส่วนของรัฐบาลมีประมาณ 100,000 ล้านบาทจนกระทั่งปี2561มีการบังคับใช้พรบวินัยการเงินการคลังซึ่งกำหนดวินัยแห่งรัฐที่จะต้องชำระอะไรก็ตามที่ยังคงค้างอยู่โดยจะต้องมีกลไกและแผนในการชำระให้อยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสมช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายปีได้มีกลไกการชำระอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ช่วงปี2562จนถึงปี2568ได้ทยอยชำระยอดคงค้างมาจนกระทั่งสิ้นปี2568มียอดคงค้างสมทบเหลืออยู่ที่ 48,000 ล้านบาทส่วนในปีงบประมาณ2569รัฐบาลได้ใช้กลไกทางงบประมาณเพื่อชำระต่อโดยสิ้นปีงบประมาณ2519จะเหลือยอดคงค้างอยู่ที่ประมาณ 42,600 ล้านบาทส่วนปี2570ได้ตั้งงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมประจำปี 58,680 ล้านบาทและจะตั้งงบสำหรับการชำระเงินคงค้างสมทบอีก 7,217 ล้านบาทโดยในช่วงสิ้นปี2570จะมีมูลหนี้หรือยอดคงค้างสมทบเหลืออยู่ที่ประมาณ 35,000 ล้านบาทโดยยอดคงเหลือทั้งหมดรัฐบาลได้พูดคุยกับสำนักงานงบประมาณและสำนักงานประกันสังคมว่าแผนที่จะชำระให้จบสิ้นภายในปี2574โดยชำระคืนประมาณปีละ 7,000 ถึง 8,000 ล้านบาทรัฐบาลมีความตั้งใจจริงในการชำระเงินคงค้างในส่วนนี้อย่างไรก็ตามในทางงบประมาณได้มีภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลต้องดำเนินการซึ่งในปีงบประมาณ2570นี้เป็นที่ทราบกันดีว่าหลายกระทรวงถูกตัดงบประมาณลงซึ่งสิ่งนี้เป็นข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าหน่วยงานต่างๆจะถูกปรับลดลงงบประมาณลงแต่งบประมาณของกระทรวงแรงงานในปีนี้ได้รับเพิ่มและประเด็นสำคัญของการเพิ่มเป็นการเพิ่มในส่วนของการตั้งงบประมาณเพื่อชำระเงินที่จะคงค้างอยู่กับกองทุนประกันสังคมจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เซฟเสื้ออย่างไรให้
9: ตอนเคราะห์หายหรือเพิ่มเคราะห์
10: พังรักก็ล่มจมอยู่กับหนี้มีคดีขึ้นโรงขึ้นศาลอ่านเลยมีทางออก
11: เอ๊ะนี่มันโฆษณาหรือว่าข่าวอะไรกันเนี่ย
12: ผมว่าน่าจะเป็นพวกโฆษณาดูดวงนะถ้าเกิดเราคลิกเข้าไปเนี่ยก็อาจจะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำนายดวงชะตาฟรีอะไรแบบเนี้ย
11: ก็ดีสิคะดูดวงฟรีๆก็ไม่ได้เสียหายอะไร
12: เสียหายสิเพราะถ้าเกิดเราเชื่อเรื่องพวกนี้มากๆนะเขาก็อ่านล้วงลึกเพื่อเอาข้อมูลสำคัญของเราเนี่ยไปใช้ในทางที่เสียหายก็ได้นะ
8: ใช่แล้วล่ะครับโฆษณาหรือรายการประเภทนี้จะใช้ข้อความโฆษณาที่นำปัญหาชีวิตในเรื่องต่างๆมาจูงใจให้พวกเราเข้าไปปรึกษาทำให้เราเข้าใจผิดและอาจถูกเอาเปรียบได้นะครับถ้าหากเจอกับโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังหรือการดูดวงเปลี่ยนชะตาสะเดาะเคราะห์เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นในลักษณะที่เหลือเชื่อเกินความเป็นจริงเหล่านี้ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไตร่ตรองก่อนตัดสินใจนะครับ
9: ชายสวมสูทเข้ามาให้ข้อมูล
8: กสทช.สนับสนุนให้คนไทยเซฟตัว

เช็คโทรศัพท์เช็คเช็คเช็คโทรศัพท์โทรศัพท์

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เลขาธิการสปท.สั่งการเจ้าหน้าที่เยียวยาลงสำรวจความเสียหายเร่งเยียวยาเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีด้านเจ้าของเผยอยากให้กลับมาเปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เร็วที่สุดจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีริมถนนสาย15อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ 23:08 นของวันที่28 มิถุนายน 2569นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยาสอปตลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วนโดยมีนายนิพนธ์ชายใหญ่ผู้ช่วยเลขาธิการสปท.เป็นผู้นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่สถานีบริการน้ำมันได้รับความเสียหายอย่างหนักโดยนายอับดุลการีมสาแมงเจ้าของสถานีบริการน้ำมันเปิดเผยว่าหลังทราบเหตุในช่วงกลางดึกตั้งใจจะเดินทางเข้ามาตรวจสอบทันทีแต่ทางเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยจึงสามารถเข้ามาได้ในช่วงเช้าเมื่อเห็นสภาพความเสียหายก็รู้สึกตกใจเนื่องจากหัวใจน้ำมันได้รับความเสียหายทั้งหมดรวมถึงโครงสร้างหลังคาของสถานีบริการน้ำมันโดยตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่เปิดให้บริการสถานีบริการน้ำมันแห่งนี้มีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการตอบโจทย์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ตอนนี้อยากให้ปั๊มกลับมาเปิดให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดทั้งนี้ปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันมีพนักงานจำนวน8คนซึ่งขณะนี้ทุกคนกำลังร่วมกันหาทางออกและวางแนวทางในการฟื้นฟูกิจการให้สามารถกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งโดยเร็วทั้งนี้สปท.จะติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามระเบียบที่กำหนดและสนับสนุนการฟื้นฟูให้สถานประกอบการสามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้โดยเร็วที่สุด
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ตอนก้อนเศร้าเตาวงเกียงและเชิงกราน
12: ไฮเสร็จสักที
13: อาหารมาแล้วจ้าทุกคน
12: ว้าวจับปลามาได้เพียบเลย
13: หยิบเตาแก๊สออกมาสิวิเชียรมาศ
12: อ้าวเธอต้องเป็นคนเอามาไม่ใช่หรอฉันเอาหม้อมาไง
13: ฉันไม่ได้เอาเตามานะศรีสวัสดิ์เอาเตามาหรือเปล่า
12: ไม่เป็นไรนะเราทำเตากันเองก็ได้นี่วิเชียรมาศไปหาหินใหญ่ๆมาสัก3ก้อนสิเอาที่ขนาดเท่าๆกันนะ
13: เราทำเตาเองได้ด้วยเหรอ
12: หินมาแล้วจ้าเราจะเอาหินนี่มาทำอะไรหรอนี่เป็นวิธีทำอาหารแบบสมัยก่อนนะจ๊ะโดยใช้หินก้อนเคืองๆขนาดเดียวกัน3ก้อนวางเป็นมุมแบบรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเรียกว่า3เศร้ากาให้ห่างกันพอวางภาชนะได้แล้วก็ก่อไฟตรงกลางที่สำหรับก่อไฟแบบนี้เรียกว่าก้อนเศร้าไงล่ะ
13: วิธีนี้เยี่ยมสุดๆเลยศรีสวัส
12: ดิ์ใช่ดีจริงๆเลยไม่งั้นเราคงไม่ได้กินปลาอร่อยๆยังมีเตาแบบอื่นอีกไหมจ๊ะศรีสวัสดิ์มีสิยังมีเตาอีกแบบที่มีลักษณะคล้ายก้อนเศร้าเลยนะเรียกว่าเกียงแต่เกียงนั้นทำจากเหล็กเส้นทำเป็นขา3ขาสูงจากพื้นประมาณ1คืบปลายขาทั้ง3ข้างจะเชื่อมติดกับเหล็กเส้นที่ขดเป็นวงกลมอยู่ข้างบนเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณคืบเศษจะตั้งบนพื้นหรือตั้งบนแม่เตาไฟแล้วก่อไฟขึ้นภายในวงขาเกียงก็ได
13: ้โอ้โหสุดยอดไปเลย
12: จะว่าไปฉันเคยเห็นเตาอีกแบบนะแต่ดูเหมือนว่าจะทำมาจากดินเผาเนี่ยสิลักษณะเป็นยังไงเหรอจ๊ะมันเป็นรูปทรงกระบอกเตี้ยๆประมาณคืบหนึ่งได้มั้งหน้าเตาเปิดเป็นช่องไม่มีพื้นก้นเตาด้วย แล้วเขาก็จุดไฟข้างในแต่รอบๆเตาน่าจะเจาะรูไว้ด้วยนะเพราะฉันเห็นควันลอยออกมา
14: อ๋ออย่างนี้เขาเรียกว่าเตาวงนะทำจากดินเผาปากเตาจะมีปุ่มยื่นเข้าข้างใน3ปุ่มอย่าง3เส้าไว้วางภาชนะแล้วรอบตัวเตาก็จะเจาะรูไว้สำหรับระบายลมน่ะ
13: เตาเนี่ยมีหลากหลายจังนะยังมีที่น่าสนใจกว่านี้อีกไหม
14: รู้จักเชิงกรานไหมทำมาจากดินเผาเหมือนกันอันนี้พวกชาวเรือนิยมใช้วางก่อไฟหุงอาหารบนพื้นเรืออ
12: ันนี้ต่างจากเตาวงยังไงหรอ
14: เชิงกรานจะมีลักษณะคล้ายรูปทรงกระบอกปากผายเปิดหน้าเตากว้างมีปุ่ม3ปุ่มบนปากเตาตอนหน้าเตามีพื้นที่เรียกว่าเชิงรูปโค้งมนยื่นออกมาจะก่อไฟด้วยไม้ฟืนหรือวางบนแม่เตาไฟในครัวก็ได้หมดเลย
13: เตาทำไมมีหลายแบบจัง
12: แต่ละพื้นที่เขาจะใช้เตาคนละแบบกันนะ
14: ไม่หรอกจ้ะทั้งก้อนเศร้าเตาวงเกียงและเชิงกรานเนี่ยมีใช้ในภาคต่างๆคล้ายๆกันหมดเลย
13: ปลาอร่อยจริง
12: ๆอ้าวหลับซะแล้ว
14: ก้าวแต้มเนี่ยนะหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนจริง
15: ๆแล้วพบกันใหม่นะคะ
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
16: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz และสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
17: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

ัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์ก็เราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมแล้วก็องค์กรเครือข่ายคนในเครือนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ขออภัยวันพุธที่1กรกฎาคม2569นะครับพบกัน15นาฬิกาถึง16นาฬิกาในทุกๆวันในช่วงเวลานี้นะครับโดยเราออกอากาศทางหลากหลายสถานีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดเป็นอำเภอเมืองก็จะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับหรือว่าจะเป็นฝั่งอำเภอปะทายก็จะเป็นสถานีวิทยุท้องถิ่นปะทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ฝั่งทางอำเภอโนนแดงก็จะเป็นสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็รับฟังได้ในทุกๆสถานีที่เราออกอากาศณช่วงเวลานี้นะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับหรือว่าติดตามรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมเราเอง www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org นะครับติดตามกันได้ในทุกๆช่องทางที่เราได้ออกอากาศเลยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดร้อนก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับรู้สึกว่าด้านนอกห้องอากาศจะเริ่มครึ้มๆอีกแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าฝนจะตกลงมาอีกหรือไม่นะครับใครออกแดดนะครับก็หรือว่าออกต่างเรียกว่าออกนอกบ้านนะครับก็พกร่มหรือว่าพกเสื้อกันฝนไปให้พร้อมนะครับในช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างแปรปรวนแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าอากาศตอนเช้าอาจจะเย็นตอนกลางวันร้อนตอนเย็นฝนตกนะครับอาจจะเกิดป่วยขึ้นมาได้ง่ายๆเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไม่สบายกันนะครับเมื่อวานนี้มีสมาชิกโทรเข้ามานะครับที่สมาคมบอกว่ารับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราอยู่นะครับจากแถวๆจะไม่ผิดน่าจะประทายนะครับเมืองโดนก็รับฟังรายการเราอยู่ณตอนนี้ด้วยแล้วก็อยากให้มีการเปิดหน้าไมค์นะครับโทรมาพูดคุยเดี๋ยวรอปรับปรุงอุปกรณ์นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดให้สมาชิกโทรมาพูดคุยหน้าไมค์สอบถามข้อมูลต่างๆได้ในรายการเดี๋ยวขออนุญาตปรับปรุงอุปกรณ์ก่อนนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วจะได้แจ้งให้กับสมาชิกทราบและท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงแรกนี้ครับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับเป็นเรื่องของวันนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับทางด้านของ7ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่กำลังดำเนินการนะครับที่จะทำให้เกิดขึ้นโดยที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการเรานะครับอย่างเช่นเรียกว่าตัวเบี้ยความพิการนะครับจาก800ขึ้นมาเป็น 1,000 บาทตรงนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการรายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเราอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจสักอย่างสร้างเนื้อสร้างตัวด้วย2มือของเราเองแต่ว่าสังคมกลับตีตราและมองว่าเราคือคนที่ต้องรอรับการส่งครบตลอดเวลา
2: จริงค่ะมันคงเป็นความรู้สึกที่บั่นทอนแล้วก็ตัดโอกาสกันน่าดูเลยนะคะ
1: ใช่เลยครับแต่วันนี้ทัศนคติเหล่านั้นกำลังจะถูกรื้อสร้างใหม่ทั้งหมดครับขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการแสงสว่างในความมืดประจำวันพุธที่1กรกฎาคม2569ครับ
2: และสำหรับช่วงเวลานี้เรากำลังอยู่ในช่วง NMAB Update นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
1: รายการของเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 MHz อำเภอประทายสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดง
2: เราก็ยังมีสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองด้วยค่ะ
1: ถูกต้องครับเราออกอากาศให้แฟนๆรายการได้รับฟังกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.เลยนะครับ
2: ใช่ค่ะผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
1: ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเข้มข้นหากผู้ฟังทุกท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมระหว่างฟังก็สามารถจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ได้เลยนะครับที่หมายเลข044-353-452หรือ081-616-2399ครับติดต่อได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ
2: สิ่งที่คุณเปิดประเด็นมาเมื่อกี้เรื่องการเปลี่ยนมุมมองของสังคมถือเป็นหัวใจสำคัญของช่วงเจาะลึกข่าวสารในวันนี้เลยค่ะ
1: ยังไงหรอครับ
2: คือว่าภารกิจหลักของเราวันนี้จะมาเจาะลึกเนื้อหาจากการแถลงข่าวครั้งใหญ่เมื่อวันที่29มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะจัดขึ้นที่กระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริเวณสะพานขาวกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ
1: อ๋องานนั้นใครเป็นผู้แถลงครับ
2: งานนี้คุณภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองได้ออกมาแถลงถึง7ภารกิจสำคัญเลยนะคะที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเปราะบางค่ะ
1: เอาละเรามาค่อยๆแกะรายละเอียดเรื่องนี้กันครับนโยบายเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มาในรูปแบบของการส่งเคราะห์แบบเดิมๆนะครับแต่มันมีกลไกเชิงโครงสร้างซ่อนอยู่
2: ใช่ค่ะมันลึกซึ้งกว่าเดิมเยอะเลยค่ะ
1: ผมอยากชวนมาแกะรอยเรื่องที่ใกล้ตัวพี่น้องคนตาบอดและคนพิการของเราก่อนเลยครับเป็นผลลัพธ์จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่12569เมื่อวันที่4มิถุนายน2569ครับ
2: งานนั้นมีใครเป็นประธานบ้างคะ
1: มีคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานครับแล้วก็มีคุณนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธานครับ
2: สิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้คือการประชุมครั้งนี้มีนัยยะสำคัญซ่อนอยู่เยอะมากค่ะเพราะว่าที่ประชุมเนี่ยมีมติให้ผลักดันวาระใหญ่เข้าสู่การพิจารณาของครม.เลยนะคะ
1: วาระที่ว่านี่คือเรื่องอะไรครับ
2: เป็นเรื่องการปรับเพิ่มสวัสดิการเบี้ยความพิการค่ะสำหรับผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการจากเดิม800บาทขยับขึ้นเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเลยค่ะ
1: การเพิ่มเงิน200บาทต่อเดือนเนี่ยถ้าเรามองผิวเผินอาจจะดูไม่เยอะนะครับ
2: ใช่ค่ะบางคนอาจจะคิดแบบนั้น
1: แต่ว่าถ้าเราคูณด้วยจำนวนคนพิการทั่วประเทศนี่คือเม็ดเงินงบประมาณระดับประเทศมหาศาลเลยนะครับที่รัฐต้องอัดฉีดเข้ามาเพื่อเป็นฐานรองรับค่าครองชีพที่สูงขึ้น
2: จริงด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการอัปเดตความคืบหน้าการร่างพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับใหม่ด้วยค่ะ
1: ฉบับใหม่นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับ
2: คือเขาผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนมาแล้วนะคะเพื่อเอามาอุดช่องโหว่ทางกฎหมายให้สิทธิประโยชน์ต่างๆมันสอดคล้องกันมากขึ้นค่ะ
1: แต่สิ่งที่ผมสนใจลึกไปกว่านั้นคือการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกพช.ถึง6ฉบับรวดเลยครับ
2: โห6ฉบับเลยเหรอคะมีเรื่องอะไรบ้างคะเนี่ย
1: ฉบับแรกๆเป็นเรื่องของการลดขั้นตอนทางเอกสารครับอย่างเช่นการยื่นขอตั้งศูนย์บริการคนพิการหรือการทำบัตรประจำตัวคนพิการก็ให้ทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยครับ
2: อ๋อแบบนี้ก็ตอบโจทย์ยุคดิจิตอลแล้วก็กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเลยนะคะ
1: ถูกต้องครับแต่ไฮไลท์ที่ผมว่าเราต้องคุยกันยาวๆคือระเบียบฉบับที่3ครับ มีการปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพของคนพิการจากเดิมไม่เกิน 120,000 บาทกระโดดไปเป็นไม่เกิน 300,000 บาทครับ
2: ตัวเลข 300,000 บาทนี่สะท้อนภาพจริงของเศรษฐกิจยุคปัจจุบันเลยนะคะคือเงิน 102,000 ในยุคนี้เนี่ยอาจจะลงทุนซื้ออุปกรณ์หรือทำธุรกิจให้มีสายผ่านยาวพอที่จะอยู่รอดได้ยากมากในตลาดค่ะ
1: ผมเห็นด้วยเลยครับว่ามันเหมือนการเปลี่ยนคันเบ็ดตกปลาให้เป็นรุ่นที่แข็งแรงขึ้นลากปลาตัวใหญ่ขึ้นได้
2: ใช่ค่ะเป็นอุปมาอุปไมยที่เห็นภาพมากแต่ผมขอตั้งคำถามแย้งแบบตรงไปตรงมานิดนึงนะครับ
1: ได้เลยครับ
2: คือในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เงิน 300,000 บาทเพียงพอจริงๆหรือสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจที่ยั่งยืนแล้วการขยายวงเงินกู้ให้คนพิการถึง 300,000 บาทเนี่ยมันคือการสร้างโอกาสหรือมันคือการผลักความเสี่ยงเรื่องหนี้สินก้อนโตไปให้พวกเขากันแน่คะ
1: เป็นมุมมองด้านความเสี่ยงที่แหลมคมมากครับเพราะถ้าธุรกิจสะดุดขึ้นมาหนี้ 300,000 สำหรับคนที่เข้าถึงโอกาสทางสังคมยากอยู่แล้วมันคือฝันร้ายทางการเงินเลยนะครับ
2: นั่นแหละค่ะคือสาเหตุที่กระทรวงพม.ไม่ได้ปรับแค่เพดานวงเงินกู้อย่างเดียวนะคะแต่เขาปรับเกณฑ์การพิจารณาควบคู่ไปด้วยค่ะ
1: อ๋อแปลว่าไม่ได้ให้กู้กันง่ายๆใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะการจะได้กู้ 300,000 บาทไม่ใช่ว่าใครเดินเข้าไปขอก็ได้เลยนะคะเขาเพิ่มเกณฑ์ที่ดูประวัติแล้วก็ประสบการณ์ด้วยค่ะ
1: ดูประวัติแบบไหนหรอครับ
2: อย่างเช่นดูประวัติการทำประโยชน์เพื่อสังคมการมีส่วนร่วมกับองค์กรแล้วก็มีการประเมินรายได้ของผู้ค้ำประกันร่วมด้วยค่ะ
1: อ๋อแบบนี้นี่เองหมายความว่าคันเบ็ดรุ่นโปรนี้จะถูกส่งให้เฉพาะคนที่มีทักษะการตกปลามีประสบการณ์หรือมีความมิ่งมั่นที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วระดับหนึ่งใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะมันคือการคัดกรองเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดหนี้เสียนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะในระเบียบฉบับที่4ยังมีการพูดถึงสิทธิของผู้ดูแลคนพิการด้วยค่ะ
1: สิทธิส่วนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: เขาเปิดช่องให้สามารถพัฒนาศักยภาพยกระดับตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ช่วยคนพิการได้เลยค่ะ
1: โหถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะมันคือการมองแบบองค์รวมค่ะว่าคนพิการจะเข้มแข็งได้ระบบนิเวศหรือคนรอบตัวก็ต้องได้รับการสนับสนุนไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ซึ่งการปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการให้เปล่ามาเป็นการมองเห็นศักยภาพนี้น่าจะเชื่อมโยงไปสู่มิติการจ้างงานในภาครัฐด้วยใช่ไหมครับ
2: เชื่อมโยงแน่นอนค่ะมีข่าวอัปเดตเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะเมื่อวันที่5มิถุนายน2569กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพกได้ไปจับมือกับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนักงานกพร.ครับ
2: เขาไปจับมือทำอะไรกันคะ
1: เขาทำการลงนาม MOU ร่วมกับ6หน่วยงานรัฐเลยครับมีตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกรมการท่องเที่ยวกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมการพัฒนาชุมชนสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมครับ
2: โอ้โหดูจากรายชื่อแล้วแต่ละหน่วยงานมีหน้าตักแล้วก็ลักษณะงานที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยนะคะ
1: จริงครับเขาจับมือกันเพื่อวางยุทธศาสตร์การจ้างงานคนพิการในปีงบประมาณ2569โดยมี5นโยบายหลักครับ
2: นโยบาย5ข้อนี้มีอะไรบ้างคะ
1: คือ1ภาครัฐต้องเป็นแบบอย่างในการจ้างงาน2ต้องตั้งต้นที่ศักยภาพของคนพิการเพื่อจัดตำแหน่งงานให้เหมาะสม3เชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมอาชีพแบบพุ่งเป้า4ปรับสภาพแวดล้อมด้วยการออกแบบ Universal Design
2: น่าสนใจทุกข้อเลยค่ะ
1: และข้อ5ครับสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการพึ่งพาตนเองแต่ว่าผมสะดุดใจข้อ4มากเลยครับ
2: เรื่อง Universal Design ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะการที่หน่วยงานรัฐจะรับคนพิการเข้าทำงานได้ตึกทำงานห้องน้ำทางเดินมันต้องพร้อมก่อนครับไม่ใช่รับเขาเข้ามาแล้วปล่อยให้เขาสู้ชีวิตกับบันไดหน้าตึกทุกวัน
2: จริงที่สุดเลยค่ะนโยบายข้อ4เรื่อง Universal Design หรือการออกแบบเพื่อมวลชนเนี่ยถือเป็นก้าวแรกของการทลายโครงสร้างความเหลื่อมล้ำทางกายภาพเลยนะคะ
1: มันสำคัญยังไงครับ
2: มันคือการบอกว่าสถานที่นี้ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะและถ้าหน่วยงานอย่างกรมทรัพยากรทางทะเลหรือกรมการท่องเที่ยวสามารถบูรณาการคนพิการเข้าไปในกระบวนการทำงานได้จริงมันจะเป็นโมเดลต้นแบบเลยนะคะ
1: เป็นต้นแบบให้ใครหรอคะ
2: ส่งสัญญาณให้ภาคเอกชนเห็นเลยค่ะว่าไม่มีข้ออ้างใดๆอีกต่อไปแล้วในการปฏิเสธคนพิการออกจากตลาดแรงงานค่ะเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความสงสารแต่คือการมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงค่ะ
1: โอ้ชัดเจนมากครับทีนี้การพลิกมุมมองจากผู้ที่ต้องได้รับการดูแลมาเป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในกลุ่มคนพิการนะครับ
2: เอ๊ะแล้วยังมีกลุ่มไหนอีกคะ
1: เราเห็นปรัชญาเดียวกันนี้ถูกนำไปปรับใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุด้วยครับทางกรมกิจการผู้สูงอายุมีโครงการที่น่าสนใจมากชื่อสูงวัยชวนหลานอ่านครับ
2: ชื่อโครงการน่ารักจังเลยค่ะ จัดขึ้นที่ไหนคะเนี่ย
1: เพิ่งจัดไปเมื่อวันที่26ถึง27มิถุนายน2569ที่ผ่านมานี้เองครับที่โรงเรียนชุมพวงศึกษาอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาครับ
2: เอ๊ะที่โคราชบ้านเรานี่เองซึ่งเป็นพื้นที่ที่สถานีวิทยุของเรากระจายเสียงอยู่พอดีเลยนะคะเนี่ยรายละเอียดกิจกรรมในงานเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตรงนี้น่าสนใจมากๆครับมีผู้สูงอายุในพื้นที่มารวมตัวกันกว่า200คนเลยครับเพื่อมาฝึกทักษะการอ่านและการสื่อสาร
2: มารวมตัวกันฝึกอ่านเพื่ออะไรคะ
1: เป้าหมายคือให้คุณตาคุณยายเหล่านี้เปลี่ยนบทบาทเป็นจิตอาสาผู้ให้ครับเอาทักษะไปอ่านหนังสือให้เด็กๆหรือลูกหลานฟังช่วยเสริมพัฒนาการด้านภาษาให้เด็กครับ
2: ฟังดูเป็นกิจกรรมที่ดีต่อใจมากๆเลยค่ะ
1: และในระยะยาวนะครับทางพม.มีแผนจะขยายผลโมเดลนี้ไปใช้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ12แห่งทั่วประเทศด้วยครับรวมถึงตามศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุแล้วก็เดย์แคร์ในชุมชนต่างๆด้วยครับ
2: หากเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่โครงการนี้ลึกซึ้งกว่าที่ตาเห็นนะคะ
1: ลึกซึ้งในมุมไหนครับ
2: ถ้าเราวิเคราะห์ในเชิงสาธารณสุขการให้ผู้สูงอายุได้อ่านได้เปล่งเสียงได้ประมวลผลทางภาษามันคือการออกกำลังกายให้เซลล์สมองค่ะซึ่งในทางการแพทย์พิสูจน์แล้วว่าช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมได้จริงค่ะ
1: อ๋อเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะส่วนในทางสังคมวิทยาการให้พวกท่านเปลี่ยนบทบาทจากคนที่นั่งรอให้ลูกหลานกลับมาดูแลกลายเป็นครูหรือผู้มอบความรู้ให้กับเด็กๆมันทำลายช่องว่างระหว่างวัยแล้วก็เติมเต็มความรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองได้อย่างมหาศาลเลยล่ะค่ะ
1: เป็นการเชื่อมรอยต่อของความสัมพันธ์ที่ใช้ต้นทุนต่ำแต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากครับทีนี้จากเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตด้านจิตใจของผู้สูงอายุเราต้องมองลึกลงไปถึงปากท้องของเกษตรกรที่เป็นรากฐานของสังคมด้วยครับ
2: มีโครงการอะไรมาช่วยเกษตรกรหรอคะ
1: ในเดือนกรกฎาคมนี้พม.มีโครงการเคียงข้างเกษตรกรฟรีดอกเบี้ยครับซึ่งจัดผ่านสำนักงานธนานุเคราะห์หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าโรงรับจำนำของรัฐนั่นแหละครับ
2: โครงการนี้ให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างคะ
1: เขาให้สิทธิฟรีดอกเบี้ย1เดือนเต็มทุกวงเงินเลยครับสำหรับเกษตรกรตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคม2569นี้ครับ
2: แล้วเงื่อนไขการเข้าร่วมยุ่งยากไหมคะ
1: เงื่อนไขก็ไม่ซับซ้อนเลยครับลูกค้าใหม่พกบัตรประชาชนตัวจริงกับบัตรประจำตัวเกษตรกรไปส่วนลูกค้าเดิมที่เคยแจ้งอาชีพไว้แล้วใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวครับ
2: สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะ
1: ติดต่อได้ที่สถานธนานุเคราะห์ทุกสาขาเวลา 08.00 ถึง 16.30 น.หรือโทรสอบถามที่เบอร์022815888ครับ
2: เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกมากเลยนะคะ
1: แต่ว่าผมมีข้อสังเกตอย่างนี้ครับปกติเวลาเรานึกถึงโรงรับจำนำเรามักจะนึกถึงความขัดสนทางตันหรือการดิ้นรนเฮือกสุดท้ายเวลาลำบากใช่ไหมครับ
2: ก็จริงค่ะภาพจำมันเป็นแบบนั้น
1: การที่รัฐเอานโยบายนี้มาเป็นไฮไลท์เพื่อช่วยเกษตรกรมันไม่ได้สะท้อนให้เห็นแล้วหรือครับว่าเศรษฐกิจระดับฐานรากของเราเนี่ยกำลังบอบช้ำหนักจนต้องพึ่งพาโรงรับจำนำกันเป็นช่องทางหลักแล้ว
2: มองในมุมนั้นก็มีส่วนที่เป็นความจริงค่ะแต่ถ้าเรามองในมุมของกลไกทางการเงินโรงรับจำนำคือเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ของรัฐที่เข้าถึงง่ายที่สุดนะคะในการอัดฉีดสภาพคล่องให้ชาวบ้านค่ะ
1: มันเข้าถึงง่ายกว่าธนาคารยังไงครับ
2: คือมันไม่ต้องรอเช็คเครดิตบูโรไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนไงคะคุณมีทรัพย์สินคุณแปลงเป็นเงินสดไปหมุนเวียนได้ทันที
1: อ๋อแล้วมันไปเกี่ยวกับการฟรีดอกเบี้ยช่วงนี้ยังไงครับ
2: ยิ่งช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงต้นฤดูการเพาะปลูกเกษตรกรต้องการเงินไปซื้อปุ๋ยซื้อเมล็ดพันธุ์การที่รัฐบาลประกาศงดเก็บดอกเบี้ย1เดือนเต็มมันคือการลดต้นทุนการผลิตโดยตรงค่ะ
1: แบบนี้นี่เอง
2: ใช่ค่ะทำให้พวกเขาไม่ต้องไปพึ่งพาหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยมหาโหดค่ะนี่คือการอัดฉีดสภาพคล่องที่ตรงจุดที่สุดในช่วงฤดูการเกษตรเลยนะคะ
1: เข้าใจแล้วครับมันไม่ใช่การแก้ปัญหาโครงสร้างหนี้ระยะยาวแต่มันคือการอัดฉีดสภาพคล่องอย่างรวดเร็วเพื่อหยุดเลือดที่กำลังไหลให้เขามีแรงไปปลูกพืชผลต่อ
2: ถูกต้องเลยค่ะ
1: ซึ่งเมื่อเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องปากท้องได้แล้วรัฐก็ต้องมองไกลไปถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนด้วยครับนำมาสู่ภารกิจต่อไปคือเรื่องของที่อยู่อาศัยครับ
2: เป็นโครงการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแบบไหนคะ
1: อยู่ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงริมรางครับเป็นการทำงานร่วมกันของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพช.กับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ครับข้อมูลตรงนี้อัดแน่นมากครับลองตามผมมาทีละสเต็ปนะครับ
2: ได้เลยค่ะ สเกลของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ใหญ่ขนาดไหนคะ
1: จากการสำรวจปี2564นะครับมีผู้ได้รับผลกระทบจากพื้นที่ริมรางถึง300ชุมชนกระจายอยู่ใน35จังหวัดคิดเป็น 27,084 ครัวเรือนเลยครับ
2: โอ้โหตัวเลขเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแล้วรัฐบาลเข้ามาจัดการเรื่องงบประมาณยังไงคะ
1: ทางครม.ได้มีมติเมื่อวันที่14มีนาคม2566ครับอนุมัติงบประมาณก้อนใหญ่ถึง 7,718 ล้านบาทครับ
2: 7,000 กว่าล้านเลยนะคะแล้วเขาเอาไปจัดสรรยังไงบ้างคะ
1: ให้เป็นเงินอุดหนุนเฉลี่ย 160,000 บาทต่อครัวเรือนครับและเป็นสินเชื่อเฉลี่ย 250,000 บาทต่อครัวเรือนครับ
2: แล้วในช่วง4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2566ถึง2569มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะ
1: ตอนนี้อนุมัติโครงการไปแล้ว81โครงการครบคลุม 5,518 ครัวเรือนครับวงเงินที่อนุมัติไปแล้วไปเป๊ะคือ671,569,355.50 บาทครับ
2: โหละเอียดมากค่ะแล้วในแง่ของการก่อสร้างล่ะคะสร้างบ้านไปได้เยอะหรือยังคะ
1: ด้านการก่อสร้างสร้างบ้านใหม่ทดแทนเสร็จแล้ว661หลังกำลังสร้างอยู่ 1,209 หลังและเตรียมก่อสร้างอีก 3,648 หลังครับ
3: ก่อสร้างเดินหน้าไปเยอะทีเดียวนะคะแล้วเรื่องสิทธิในที่ดินซึ่งมักจะเป็นหัวใจของปัญหาจัดการยังไงคะ
1: ตอนนี้เขาทำสัญญาเช่าระยะยาวกับรฟท.ไปแล้ว49สัญญาครับรวม 3,121 ครัวเรือนมีการซื้อที่ดินใหม่นอกเขตรถไฟ3แปลงสำหรับ225ครัวเรือนและเช่าที่ดินประเภทอื่นอีก1แปลงครับ
2: แล้วเขาจะดูแลชุมชนที่เหลือยังไงต่อคะ
1: ในแผน5ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี2571ถึง2575ทางพม.จะเสนอของบต่อเนื่องอีก 5,490 ล้าน 560,000 บาทครับแบ่งเป็นงบอุดหนุน 3,825 ล้าน 600,000 บาทและงบสินเชื่อ 2,408 ล้านบาทเพื่อรองรับอีก262ชุมชนที่เหลือครับ
2: ฟังแล้วเห็นถึงความตั้งใจแก้ปัญหาระยะยาวเลยนะคะ
1: แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรใช่ไหมครับผมฟังกระบวนการทำงานนี้แล้วมันทำให้ผมนึกถึงต้นไม้ที่ปลูกในกระถางเล็กๆครับ
2: ต้นไม้ในกระถางเล็กๆเหรอคะ
1: เปรียบเปรยยังไงคะคือมันพร้อมจะถูกยกย้ายหรือโยนทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้ตลอดเวลาการที่พช.เข้ามาเปลี่ยนสถานะของพวกเขาจากผู้บุกรุกมาเป็นผู้เช่าถูกกฎหมาย
2: อ๋อ
1: มันเหมือนการเปลี่ยนจากคนที่ต้องวิ่งหนีตลอดเวลามาเป็นคนที่มีรากฐานให้อย่างลึกลงในแผ่นดินจริงๆเสียทีมีทะเบียนบ้านมีสิทธิ์ต่อน้ำก่อไฟไม่ต้องคอยวิ่งหนีความหวาดระแวงอีกต่อไปครับ
2: เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญเลยค่ะว่าในมิติของสังคมวิทยาเมืองนี่คือการรักษาระบบนิเวศทางเศรษฐกิจของคนจนเมืองไว้ค่ะ
1: หมายความว่ายังไงครับ
2: เราต้องไม่ลืมนะคะว่าคนที่อยู่ริมทางรถไฟส่วนใหญ่คือฟันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนเมืองนี้ทั้งแม่ค้าหาบเร่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างพนักงานทำความสะอาด
1: จริงด้วยครับ
2: ถ้าเราใช้แค่กฎหมายในการขับไล่พวกเขาไปสร้างบ้านใหม่แถวชานเมืองไกลๆเท่ากับเราตัดเส้นทางทำมาหากินของเขานะคะและเมืองเองก็จะขาดแคลนแรงงานกลุ่มนี้อย่างรุนแรงเลยค่ะ
1: เห็นภาพชัดเลยครับ
2: การจัดสรรที่ดินและทำสัญญาเช่าให้ถูกต้องในบริเวณใกล้แหล่งงานเดิมจึงเป็นการแก้ปัญหาโครงสร้างความยากจนที่ยั่งยืนที่สุดค่ะ
1: เมื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องปากท้องแล้วก็ขยับมาสู่เรื่องความมั่นคงในชีวิตระยะยาวนะครับเมื่อเรามีบ้านที่มั่นคงแล้วก้าวเดินออกจากบ้านชีวิตก็ต้องปลอดภัยด้วยนำมาสู่ภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนนครับ
2: มีโครงการอะไรน่าสนใจคะ
1: ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมอาเซียน Youth United for Road Safety 2026ครับระหว่างวันที่1ถึง5กรกฎาคม2569ที่กรุงเทพครับ
2: งานระดับอาเซียนเลยนะคะเนี่ยมีประเทศไหนเข้าร่วมบ้างคะ
1: งานนี้ดึงตัวแทนเยาวชน60คนจาก12ประเทศมารวมตัวกันครับมีทั้งบรูไนอินโดนีเซียลาวมาเลเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยติมอร์เลสเต้เวียดนามอินเดียและญี่ปุ่นครับ
2: จัดใหญ่มากเลยนะคะ
1: ใช่ครับเพราะในวันที่2กรกฎาคมเวลา 11:00 น.คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานเองเลยครับ
2: แล้วเป้าหมายหลักของการนำเยาวชนมารวมตัวกันครั้งนี้คืออะไรคะ
1: เป้าหมายมี5ด้านหลักครับคือ 1. สร้างความตระหนักรู้ 2. เสริมสร้างทักษะการรณรงค์ 3. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ 4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร
2: แล้วข้อ5ล่ะคะ
1: ข้อ5คือผลักดันข้อเสนอของเยาวชนสู่นโยบายระดับอาเซียนครับกิจกรรมก็มีทั้งเวทีเสวนาจากองค์กรระดับโลกอย่าง WHO และ UNICEF การเวิร์กช็อปพัฒนาผู้นำและทำข้อเสนอถึงรัฐมนตรีอาเซียนครับ
2: เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้แสดงพลังเต็มที่เลยนะคะ
1: แต่เอาจริงๆผมก็มีคำถามแอบแย้งในหัวเหมือนกันนะครับ
2: เอ๊ะคำถามว่าอะไรคะ
1: คือปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยมันเกิดจากคนวัยทำงานเกิดจากรถบรรทุกเกิดจากเมาแล้วขับทำไมเราถึงเอาความคาดหวังระดับภูมิภาคไปวางไว้บนบ่าของเด็กและเยาวชนแค่60คนให้เป็นคนขับเคลื่อนล่ะครับมันไม่ใช่ปัญหาที่ผู้ใหญ่ต้องแก้ด้วยการบังคับใช้กฎหมายให้เด็ดขาดหรอกหรือครับ
2: เป็นมุมมองที่หลายคนมักจะตั้งคำถามค่ะแต่ถ้าเรากางสถิติอุบัติเหตุทางถนนทั่วทั้งอาเซียนดูเราจะพบความจริงที่น่าสลดใจเลยนะคะ
1: ความจริงอะไรครับ
2: คือเหยื่อที่สูญเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสที่สุดไม่ใช่คนวัยทำงานนะคะแต่คือกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนนี่แหละค่ะโดยเฉพาะผู้ใช้รถจักรยานยนต์ค่ะ
1: โหน่าตกใจเหมือนกันนะครับ
2: การใช้วิธีการแบบผู้ใหญ่สั่งสอนเด็กหรือแนวทางแบบท็อปดาวน์มันพิสูจน์แล้วว่าไม่เวิร์กมาหลายทศวรรษค่ะเด็กเขามองว่าการสั่งสอนคือการกดทับนะคะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับ
2: แต่การดึงเยาวชน12ประเทศมาคุยกันมันคือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์มาใช้พลังแบบ

0: ของภูมิภาคก็ต้องแก้ด้วยพลังร่วมของเยาวชนในภูมิภาคค่ะ
1: ปิดท้ายมิติการพัฒนาสังคมด้วยการยกระดับจิตใจและการศึกษากันบ้างครับภารกิจประเด็นที่7เป็นโครงการที่หลอมรวมการพัฒนาจิตใจและการศึกษาเข้าด้วยกันนั่นคือพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569จำนวน193รูปครับ
0: ใครเป็นหน่วยงานจัดงานนี้คะ
1: จัดโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชอุปถัมภ์ TH และคณะพระธรรมจาริกครับ
0: จัดขึ้นช่วงไหนคะ
1: ระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคม2569ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
0: สำหรับผู้ที่บวชในโครงการนี้หลังจากเสร็จพิธีแล้วพวกเขาจะต้องไปศึกษาต่อที่ไหนแล้วก็มีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าคะ
1: ทั้ง193รูปจะเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาการสายสามัญที่วัดศรีโสดาพระอารามหลวงและวัดวิเวกวนารามจังหวัดเชียงใหม่โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ
0: โหดีจังเลยค่ะโครงการนี้เพิ่งเริ่มทำหรือเปล่าคะเนี่ย
1: โครงการนี้ไม่ใช่โครงการใหม่ที่เพิ่งทดลองทำนะครับแต่ทำต่อเนื่องมาถึง61ปีแล้วครับเริ่มตั้งแต่ปี2508มีคนบนพื้นที่สูงได้รับโอกาสบวชสะสมรวม 12,338 รูปและปัจจุบันยังมีผู้ที่ครองสมณเพศอยู่272รูปครับ
0: เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากเลยนะคะแล้วกำหนดการปีนี้มีรายละเอียดแต่ละวันยังไงบ้างคะ
1: สำหรับวันที่10กรกฎาคมจะมีพิธีกราบลาและปลงผมนาควันที่11กรกฎาคมถวายพระไตรและปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะและวันที่12กรกฎาคมเป็นพิธีบรรพชาอุปสมบทครับ
0: ถ้าผู้ฟังสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมีช่องทางไหนบ้างคะ
1: สอบถามได้3ช่องทางครับ 1. มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารโทร02-659-6128 2. สำนักงานประธานพระธรรมจาริกวัดเบญจมบพิตรโทร02-280-22743. สำนักงานส่วนภูมิภาควัดศรีโสดาเชียงใหม่โทร053-218-996ครับผมว่าระยะเวลา61ปีมันพิสูจน์ให้เห็นถึงรากฐานที่ลึกซึ้งของการมอบโอกาสทางการศึกษาผ่านร่มกาสาวพัฒน์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของพี่น้องชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงอย่างเป็นรูปธรรมมากๆครับ
0: ข้อมูลที่คุณไล่เลียงมาทั้งหมดนี่แหละค่ะคือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายของการพัฒนามนุษย์เลยนะคะ
1: ดึงไงครับ
0: เพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยไม่สามารถทำได้แค่การแจกเงินหรือสร้างถนนหนทางค่ะแต่คือการสร้างหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและมอบเครื่องมือทางปัญญาให้พวกเขาไปพัฒนาชุมชนของตัวเองต่อค่ะ
1: เป็นการให้แบบยั่งยืนเลยนะครับ
0: ตั้งแต่คนพิการผู้สูงวัยเกษตรกรคนจนเมืองเยาวชนจนถึงกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะเป็นความพยายามที่จะดูแลโครงสร้างสังคมแบบองค์รวมจริงๆค่ะ
2: ถือเป็นการย่อยข้อมูลนโยบายระดับชาติที่ทำให้เราเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงในทุกจังหวะชีวิตเลยครับและก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ผมมีเรื่องอยากให้ผู้ฟังทุกท่านลองเก็บไปขบคิดต่อนะครับ
0: เรื่องอะไรคะ
2: ความเจริญของสังคมประเทศหนึ่งอาจจะไม่ได้วัดจากตึกระฟ้าที่สูงที่สุดไม่ได้วัดจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดแต่วัดจากการที่เราดูแลคนกลุ่มเปราะบางที่สุดในสังคมได้ดีแค่ไหนทั้งคนพิการผู้สูงอายุเกษตรกรคนจนเมืองเยาวชนและกลุ่มชาติพันธุ์ครับ
0: เจ๋งด้วยค่ะ
2: เราแต่ละคนในฐานะสมาชิกสังคมจะร่วมสร้างความมั่นคงเหล่านี้ได้อย่างไรลองหาคำตอบในแบบของคุณดูนะครับและสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับสมาคมหรือบริการต่างๆสามารถโทรศัพท์มาสอบถามสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้เลยนะครับ
0: ที่เบอร์อะไรคะ
2: ที่หมายเลข044-353-452หรือ081-616-2399ครับย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452หรือ081-616-2399ครับ
0: อย่าลืมจดเบอร์กันไว้นะคะ
2: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปฟักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทมัสต่อได้เลยสวัสดี
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดผ ูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: 15นาฬิกากับอีก49นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับรับฟังได้หลากหลายสถานีไม่ว่าจะเป็นในอำเภอเมืองนะครับ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์จอมสุรางเรดิโออำเภอพะทายสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นปะทายครับ 104.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอนะครับ FM 89เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ติดชมการรับฟังแจ้งผลการรับฟังนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044353452นะครับ044353452 0816162399นะครับเมื่อวานนี้ทางสมาคมเราได้มีการออกประกาศนะครับที่สตนม017/2569ครับเรื่องการอนุมัติสวัสดิการของสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาประจำเดือนมิถุนายน2569นะครับตามที่ได้มีสมาชิกสามัญของทางสมาคมครับได้มีการส่งเอกสารขอเบิกสวัสดิการต่อคณะอนุกรรมการสวัสดิการสมาชิกสมาคมนะครับแล้วก็ทางคณะอนุกรรมการได้นำเข้าที่ประชุมอนุกรรมการเมื่อวันที่6มิถุนายน2569นะครับก็ได้มีการอนุมัติและได้มีการเบิกจ่ายไปเมื่อวานนี้นะครับวันที่30มิถุนายน2569โดยในเดือนมิถุนายนมีผู้ที่ได้รับสวัสดิการได้มีการขอมาแล้วก็ได้รับการอนุมัตินะครับดังนี้นะครับ1ค่ารักษาพยาบาลจำนวน3รายครับ1นางสาวบุญหลายเลี่ยมกระโทกนะครับ1,280 บาท 2. นางสาววริศราอินทโชตนะครับ945บาทนะครับแล้วก็3นางสาวนรนาถดัตถุยาวัฒน์นะครับจำนวน 2,000 บาทนะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นสมาชิกเสียชีวิตมีอยู่2รายนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ก็จะมี1นางกันหาคำสาวงนะครับได้ญาติได้รับ 5,000 บาทแล้วก็2นายแปรสมภารนะครับเสียชีวิตญาติขอรับ 5,000 บาทเช่นเดียวกันตรงนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง2ท่านด้วยนะครับแล้วก็สมาชิกท่านใดที่มีรายชื่อในประกาศนะครับแล้วยังไม่ได้รับเงินสวัสดิการที่ได้โอนไปนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่เราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์044353452นะครับ044353452 0816162399โทรได้ในวันและเวลาทำการนะครับ8:30 น.ถึง17:00 น.วันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้โทรสอบถามกันได้นะครับสำหรับสวัสดิการตรงนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าสมาคมของเรามีสวัสดิการด้านไหนบ้างนะครับบางท่านสมัครสมาชิกมาก็อาจจะรู้แค่ถ้าเกิดตายนะครับญาติเบิกได้ 5,000 นะครับแต่เราก็ยังมีสวัสดิการด้านอื่นๆอีกนะครับนอกจากการเสียชีวิตของสมาชิกแล้วเราก็มีสวัสดิการด้านของการรักษาพยาบาลนะครับซึ่งในแต่ละปีสวัสดิการเราก็จะสามารถขอเบิกได้ขอรับได้2,000 บาทนะครับโดยจะเบิกกี่ครั้งก็ได้นะครับเบิกครั้งละ100 200หรือเบิกเต็มครั้งเดียว 2,000 เลยก็ได้นะครับแต่1ปีจะไม่เกิน 2,000 บาทโดยที่ท่านจะต้องไปมีการไปรักษานะครับที่คลินิกเอกชนโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าไปซื้อยาและมีใบเสร็จนะครับท่านจ่ายค่าตรวจรักษาค่ายาไปก่อนนะครับแล้วก็นำใบเสร็จตัวจริงมาขอเบิกให้กับมาขอเบิกกับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับแล้วก็จะมี คณะอนุกรรมการงานสวัสดิการดูแลตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็นอกเหนือจากค่ารักษาพยาบาลแล้วก็จะมีค่าคลอดบุตรนะครับสมาชิกสามารถขอเบิกได้ครั้งละ 5,000 บาทนะครับแต่ค่าคลอดบุตรนี้ไม่จำกัดครั้งนะครับท่านจะเบิกกี่ครั้งก็ได้นะครับแต่ครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาทได้เพียง 5,000 บาทเท่านั้นนะครับแต่ท่านจะเบิก2ครั้ง3ครั้งท่านมีลูก2คน3คนก็ตามความสามารถของแต่ละท่านเลยนะครับแล้วก็ค่าช่วยเหลือการชาปนกิจนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ก็มีญาติขอเบิกมาก็คือ 5,000 บาทในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่เป็นบิดามารดาหรือว่าคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิตตรงนี้ก็เบิกได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ได้ 3,000 บาทนะครับแล้วก็นอกจากค่ารักษาพยาบาลค่าคลอดบุตรค่าช่วยเหลือการชาปนกิจแล้วก็จะมีทุนการศึกษานะครับให้กับสมาชิกหรือบุตรของสมาชิกที่กำลังศึกษาอยู่นะครับซึ่งเราก็จะเปิดให้ขอรับเป็นประจำในช่วงปลายปีนะครับช่วงเดือนประมาณเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมนะครับแล้วก็เราจะไปมอบกันก็คือในวันประชุมใหญ่สามัญสมาชิกซึ่งเราก็จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคมของทุกๆปีนะครับเราก็จะไปมอบกันตรงนั้นแล้วก็เป็นกิจกรรมประชุมใหญ่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สมาชิกเราก็ได้มาพบปะพูดคุยกันนะครับได้มาฟังผลการดำเนินงานของทางสมาคมได้มาพบเพื่อนนะครับแล้วก็ได้มาลุ้นของรางวัลด้วยเพราะในแต่ละปีประชุมใหญ่เราก็จะมีของรางวัลนะครับอย่างทางประธานเราก็ปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่27นะถ้าผมจำไม่ผิด27หรือ28มีนาคมที่ผ่านมาที่มีประชุมใหญ่จากประธานเราก็ไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ได้รางวัลมาเพียบเลยนะครับไปน่าจะได้มาประมาณครึ่งนึงเลยนะครับจากจำนวนคนที่ไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจะเรียกว่าเป็นสวัสดิการเล็กๆนะครับให้กับท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางสมาคมนะครับแล้วเราก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ท่านได้เข้าร่วมอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของทางสมาคมเราเองหรือว่ากิจกรรมขององค์กรเครือข่ายนะครับซึ่งเราก็จะประสานงานในการจัดตรงนี้ขึ้นนะครับท่านใดที่บัตรสมาชิกใกล้หมดอายุก็สามารถต่อบัตรได้นะครับสอบถามว่าถ้าเกิดบัตรหายก็ต่อได้เช่นกันบางท่านอยู่เป็นคนตาบอดอยู่คนเดียวไม่มีใครดูให้ว่าบัตรใกล้หมดอายุหรือยังก็โทรมาสอบถามได้นะครับ044-353-452-081-616-2399เดี๋ยวตรงนี้เจ้าหน้าที่เราตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้นำทยอยนะครับโครงการกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในทุกๆวันช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นตรงนี้นะครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กันจ่ายเงินช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม2569เริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจะได้รับเงินวงเงินสิทธิเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าเดินทางไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนได้แก่บขส.รถไฟขสมก.รถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการวันที่13ถึงวันที่15กรกฎาคมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีงบประมาณ2569ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตามเดือนที่ได้รับสิทธิ์โดยจะโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโดยเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบุคคลบัญชีบุคคลอื่นหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกเลขบัตรประชาชนกำหนดโอนจำนวน3รอบแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดวันที่20กรกฎาคมได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักและผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับเบี้ยความพิการ800บาทหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345หรือ call center กรมบัญชีกลาง02-270-6400ในวันเวลาราชการจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนขนมจีน
10: วันนี้คุณแม่ทำขนมจีนน้ำยาอร่อยจังเลย
11: ก้อยชอบกินขนมจีนน้ำพริกเพราะมันไม่เผ
10: ็
11: ด
10: แปลกดีนะอาหารของไทยแท้ๆทำไมเรียกขนมจีนก็ไม่รู
11: ้นั่นน่ะสิแปลกดีนะ
10: เพื่อนของพี่ที่เรียนห้องเดียวกันน่ะเขามาจากทางเหนือเขาไม่เรียกว่าขนมจีนหรอกเขาเรียกว่าขนมเส้นเขาบอกว่าเขาชอบขนมเส้นน้ำเงี้ยว
12: ถ้ากินขนมเส้นน้ำเงี้ยวแล้วต้องร้องเพลงมองแซะแซะมองด้วยหรือเปล่า
13: ดีนะศรีสวัสดิ์คิดมุกตลกก็เป็นด้วย
12: ขนมจีนทำด้วยแป้งเป็นเส้นกลมๆคล้ายเส้นหมี่กินกับน้ำยาน้ำพริกหรือน้ำเงี้ยวเป็นต้น
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ันพร้อมกันเมา
1: เ
0: ลย
1: เราเนี่ยเอา
0: จ
1: บ
0: จบเอาดึงดึงดึงดึง
2: เป็นข้าวเก่าเป็นข้าวตัวเก่านะ
0: ไม่ได้ออกออกมา

0: ุณหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อุทยานแห่งชาติขุนขานจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเที่ยวชมถ้ำหลวงแม่สาบฉายาถ้ำสีรุ้งหลังปิดปรับปรุง3เดือนพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนายทวีวัฒน์แดงมณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนขานตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเที่ยวชมความงดงามของถ้ำหลวงแม่สาบซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติขุนขานภายหลังการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เป็นระยะเวลารวม3เดือนพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปถ้ำหลวงแม่สาบเป็นถ้ำหินปูนที่ก่อตัวขึ้นตามธรรมชาตินานหลายล้านปีโดดเด่นด้วยหินงอกหินย้อยและผนังถ้ำที่มีสีสันจากแร่ธาตุธรรมชาติจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ภายใต้ฉายาถ้ำสีรุ้งซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นและหาชมได้ยากที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยในปีนี้ได้มีการปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกครอบคลุมทั้งการเทพื้นคอนกรีตบริเวณลานจอดรถปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งก่อสร้างทางเดินและพื้นพิมพ์ลายภายในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวโดยยังคงความกลมกลืนกับธรรมชาติสำหรับพื้นที่ถ้ำหลวงแม่สาแบ่งพื้นที่ท่องเที่ยวออกเป็น4โถงแต่ละโถงมีความงดงามและเอกลักษณ์แตกต่างกันไปได้แก่โถงที่1ถ้ำสายรุ้งจุดเด่นคือผนังถ้ำแถบสีปรากฏการทางธรณีวิทยาที่เกิดจากการสะสมของแร่ธาตุในชั้นหินทำให้เกิดริ้วสีแดงน้ำตาลเหลืองขาวและเทาเรียงตัวคล้ายสีรุ้งอย่างสวยงามตามธรรมชาติโถงที่2ถ้ำอุโบสถเป็นโถงขนาดใหญ่ที่มีปล่องเพดานถ้ำธรรมชาติเปิดรับแสงอาทิตย์ส่องลงมายังพื้นถ้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสมทำให้บรรยากาศภายในโปร่งโล่งและงดงามอีกทั้งยังประดิษฐานพระพุทธรูปเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลโถงที่3ถ้ำมรกตโดดเด่นด้วยผนังถ้ำและก้อนหินที่ปรากฏเฉดสีเขียวคล้ายมรกตซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันของแร่ธาตุในชั้นหินกับพืชเซลล์เดียวมอสและสาหร่ายถ้ำที่เจริญเติบโตในบริเวณที่มีความชื้นและแสงที่เหมาะสมจนเกิดเป็นริ้วสีเขียวอันงดงามและโถงที่4ถ้ำเพชรมีจุดเด่นคือหินงอกหินย้อยและผลึกแร่ธรรมชาติที่เปล่งประกายระยิบระยับเมื่อกระทบกับแสงคล้ายประกายเพชรสะท้อนถึงความมหัศจรรย์ของกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ใช้เวลาสั่งสมนับล้านปีทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อุทยานแห่งชาติขุนขานอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่โทร052-000-410หรือ0819929430คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สสตรอเบอรี่ร้านนี้เขาอร่อยนะคะ
1: น่าน่ะสิรสชาติกลมกล่อมจังเลยไม่เปรี้ยวไม่หวานจนเกินไป
2: งั้นเล็กสั่งไอติมมากินอีกถ้วยดีกว่าค่ะ
1: นี่ยังกินไม่หมดเลยน้องเล็กจะสั่งอีกถ้วยแล้วหรอ
2: ก็ไอติมเขาอร่อยจริงๆนี่คะจะได้กินทีเดียวหลายถ้วยเลย
1: ถ้ากินหลายถ้วยห้ามพูดคำว่าไอศกรีมผิดนะไม่งั้นถือว่าไม่ใช่แฟนตัวจริง
2: แล้วเล็กพูดผิดตรงไหนล่ะคะเขาก็เรียกว่าไอติมกันทั้งนั้น
1: ถึงคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าไอติมแต่นั่นมันก็เป็นการเรียกที่เป็นภาษาพูดจ้ะเขียนเล่นๆได้แต่ไม่ใช้ในงานเขียนที่เป็นทางการคำว่าไอศกรีมเป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษว่าไอศกรีมถือเป็นลักษณะการทับศัพท์แบบเก่าแต่เราใช้กันแพร่หลายจนถือว่าเป็นคำไทยแล้ว
2: ไอติมเอ้ยไอศกรีมนี่มันมีชื่อเรียกหลายอย่างนะคะมีทั้งไอศกรีมกะทิไอศกรีมวานิลาไอศกรีมสตรอเบอรี่ที่เขาเรียกแบบนี้ก็เพราะว่าเขาแต่งสีกลิ่นแล้วก็รสนั้นๆเข้าไปใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะไอศกรีมเป็นขนมที่ทำด้วยครีมนมและน้ำตาลผสมกันแล้วปั่นให้ข้นในอุณหภูมิต่ำอาจเติมรสสีและกลิ่นต่างๆได้ตามใจชอบไอศกรีมส่วนใหญ่จะเรียกชื่อตามเครื่องผสมที่ใส่ลงไปในไอศกรีมนั้นๆเช่นไอศกรีมช็อกโกแลตไอศกรีมวานิลาไอศกรีมกาแฟเป็นต้น
2: งั้นครั้งต่อไปเล็กจะพยายามใช้คำว่าไอศกรีมกับไอติมให้ถูกต้องนะคะ
1: ดีมากจ้ะแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะจ๊ะมื้อนี้น้องเล็กเลี้ยงไอศกรีมที่สักถ้วยก็แล้วกันนะจ๊ะ
2: ได้เลยค่ะพี่หนูหลายๆถ้วยก็ได้นะคะ
1: งั้นพี่ขอไอศกรีมสตรอเบอรี่เพิ่มอีก2ถ้วยก็แล้วกันจ้ะ
2: หนูเอา5ถ้วยเลยค่ะ

0: ราบนิดนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กสถานีเด็กคิดสเตชั่นสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:00 นถึง 18:00 นมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์และทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศนะคะโดยสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์ค่ะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางเป็นแม่ข่ายนะคะและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางภาคเหนือค่ะก็จะสามารถรับฟังได้ผ่านทาง AM 549กิโลเฮิรตซ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะคะและสามารถรับฟังผ่านทางวิทยุระบบ FMในเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมค่ะและรับฟังทางสถานีวิทยุเครือข่ายอวชททั่วประเทศค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะมีหลากหลายเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของคิดสาระดีนะคะที่หยิบเอาเรื่องราวสาระดีๆนำมาฝากกันหรือเรื่องราวข่าวสารสาระดีๆที่นำมาฝากกันเป็นประจำในทุกวันค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะได้หลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นออนแอร์ค่ะทางวิทยุนะคะ AM 1467กิโลเฮิรตซ์หรือจะไปรับฟังผ่านทางออนไลน์ค่ะก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ของสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางนะคะFacebook Fanpage ของเรื่องเด่นประเด็นเด็กจะเป็นทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ prd.go.th นะคะก็สามารถที่จะไปรับฟังรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ค่ะและอย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ Facebook Fanpage ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางค่ะและรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะกดไลค์กดแชร์กันเอาไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะ
1: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นทะลึงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
1: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
3: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
1: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
4: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
6: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
7: คิดสาระดี
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดี
8: ผลิตรายการโดยทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะวันนี้อยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ในช่วงคิดสาระดีนะคะเราก็จะหยิบเอาสาระดีๆค่ะที่อยู่รอบตัวเราเลยค่ะนำความรู้ต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานำมาแบ่งปันกันนะคะเราจะได้รู้จักสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงภัยธรรมชาติหนึ่งในภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยๆค่ะภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบรรยากาศเนี่ยนะคะก็สืบเนื่องมาจากพายุหรือว่าลมกำลังแรงรวมถึงฝนตกหนักๆที่มาพร้อมกับพายุซึ่งแน่นอนว่าทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่บ่อยๆนะคะในปัจจุบันค่ะผลกระทบจากภัยธรรมชาติมีเพิ่มมากขึ้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทยนะคะมีภัยธรรมชาติมากมายหลายประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นพายุลมแรงฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมทำให้เกิดดินถล่มซึ่งภัยธรรมชาติที่เรามักจะได้เห็นการจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศของเราเนี่ยนะคะที่เราพบเห็นกันได้บ่อยๆรู้จักกันดีค่ะก็อย่างเช่นฝนฟ้าคะนองพายุฝนฟ้าคะนองอีกชื่อหนึ่งที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆคือพายุฤดูร้อนและมีอีกอันหนึ่งพายุหมุนเขตร้อนซึ่งพายุในแต่ละแบบนะคะก็นำมาซึ่งลมพายุที่รวมไปถึงลมกระโชกแรงและฝนที่อาจจะตกต่อเนื่องกันเป็นเวลานานหรือบางทีอาจจะตกเป็นระยะเวลาสั้นๆก็ได้ในวันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับเขาเพิ่มมากขึ้นนะคะกับเรื่องราวของพายุและก็ฝนนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยค่ะเราจะต้องมาทำความรู้จักกันก่อนว่าเจ้าพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะคะเมื่อมีการก่อตัวและพัฒนาการของเมฆฝนฟ้าคะนองหรือที่เขามีชื่อเรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะเป็นเมฆที่เกิดจากกระบวนการพาความร้อนของมวลอากาศร้อนที่อยู่ใกล้พื้นโลกลอยขึ้นไปแทนที่อากาศที่เย็นกว่าและมีความหนาแน่นมากกว่าแล้วมวลอากาศที่เย็นกว่าค่ะก็จะไหลต่ำลงมาแลกเปลี่ยนมวลซึ่งกันและกันในขณะที่มวลอากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นในบรรยากาศก็จะมีการกลั่นตัวของไอน้ำที่อยู่ในมวลอากาศนั้นๆค่ะเกิดเป็นหยดน้ำเล็กๆลอยอยู่ในอากาศในขณะเดียวกันค่ะจะปลดปล่อยความร้อนแฝงสู่อากาศที่อยู่รอบๆเมื่อหยดน้ำเล็กๆเพิ่มจำนวนมากขึ้นจะมีลักษณะเป็นเมฆค่ะเมฆฝนฟ้าคะนองจะมีลักษณะการก่อตัวของเมฆเนี่ยเป็นไปในแนวดิ่งค่ะค่อยๆขยายตัวสูงขึ้นไปหลายกิโลเมตรเลยค่ะทำให้บางครั้งนะคะยอดเมฆอาจจะสูงได้ถึง 10-18 กิโลเมตรก็มีค่ะทั้งนี้นะคะเมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยยิ่งมียอดเมฆสูงก็ยิ่งทำให้มีความรุนแรงมากขึ้นค่ะแต่พายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมีอายุค่อนข้างสั้นนะคะแล้วก็จะครอบคลุมบริเวณไม่กว้างนักพายุฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากมวลอากาศอุ่นที่อยู่เหนือมหาสมุทรในเขตร้อนค่ะซึ่งเป็นอากาศที่อุ่นและมีความชื้นสูงหากยกตัวสูงขึ้นก็จะก่อให้เกิดเป็นเมฆได้ทันทีค่ะพายุฝนฟ้าคะนองมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากนะคะหากอากาศชื้นอยู่ใกล้พื้นโลกและบรรยากาศที่สูงขึ้นไปภายในชั้นโทโพสเฟียร์มีสภาพไม่เสถียรค่ะ unstable นะคะและมีกลไกกระตุ้นให้เกิดการยกตัวขึ้นของอากาศค่ะก็ทั้งนี้นะคะภาวะอเสถียรภาพหรือว่าภาวะที่ไม่เสถียรเนี่ยนะคะเป็นภาวะอากาศที่มวลอากาศเนี่ยถูกยกตัวขึ้นค่ะมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศที่อยู่รอบๆทำให้มวลอากาศมีแรงลอยตัวสามารถยกตัวสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆค่ะทั้งนี้นะคะกลไกการยกตัวของอากาศที่อาจจะก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน4อย่างค่ะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นพร้อมกันมากกว่า1อย่างก็ได้นะคะอย่างแรกค่ะคือการยกตัวจากกระบวนการพาความร้อนโดยตรงอย่างเช่นจากรังสีของดวงอาทิตย์ค่ะอย่างที่2การยกตัวในบริเวณแนวปะทะอากาศซึ่งเป็นแนวแบ่งมวลอากาศที่มีคุณสมบัติแล้วก็ต้นกำเนิดแตกต่างกันโดยเฉพาะในบริเวณแนวปะทะของอากาศเย็นค่ะ อย่างที่3ค่ะเป็นการยกตัวขึ้นเนื่องจากการพัดสอบเข้าหากันของกระแสลมและอย่างที่4คือการยกตัวขึ้นเนื่องจากความสูงที่เพิ่มขึ้นของพื้นโลกบังคับเช่นตามไหลเขานั่นเองค่ะพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมักจะเกิดขึ้นได้บ่อยสุดนะคะในเขตลมค้าพัดเข้าหากันค่ะเป็นบริเวณที่ลมค้าจากซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้พัดมาบรรจบกันก็จะเกิดการยกตัวของอากาศชื้นทำให้เกิดเมฆฝนฟ้าคะนองเป็นแนวยาวเกือบต่อเนื่องกันไปรอบโลกใกล้เส้นสูงสุดโดยอาจเห็นได้ชัดค่ะที่บริเวณเหนือป่าลุ่มน้ำอเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ลุ่มน้ำคองโกในทวีปแอฟริกาและหมู่เกาะอินโดนีเซียในทวีปเอเชียค่ะสำหรับพายุฝนฟ้าคะนองในประเทศไทยนะคะมักจะเกิดขึ้นจากกระแสอากาศในกระบวนการพาความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่มีต่อพื้นโลกทำให้มวลอากาศที่อยู่ใกล้พื้นโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นหากมีความชื้นพอเหมาะค่ะเมื่อลอยสูงขึ้นไปอาจจะเกาะเป็นเมฆได้มักจะเกิดขึ้นในช่วงตอนบ่ายๆนะคะในฤดูร้อนซึ่งกระบวนการพาความร้อนที่เกิดจากรังสีของดวงอาทิตย์กระทำต่อพื้นโลกนี้นะคะจะเรียกว่ากระบวนการพาความร้อนอิสระค่ะส่วนพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในแนวปะทะอากาศเกิดจากการยกตัวของอากาศค่ะในบริเวณแนวเขตที่มวลอากาศซึ่งมีแหล่งกำเนิดและสมบัติแตกต่างกันเคลื่อนที่มาพบกันค่ะในบริเวณแนวปะทะอากาศนี้นะคะจะมีเมฆชนิดต่างๆที่เกิดเนื่องจากการยกตัวของอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมวลอากาศที่มีแหล่งกำเนิดเหนือมหาสมุทรในเขตร้อนชื้นค่ะพัดมาพบกับมวลอากาศที่มีแหล่งกำเนิดเหนือพื้นทวีปแถบขั้วโลกจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะมีความรุนแรงและเป็นบริเวณกว้างหากเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงเป็นแนวยาวจะเรียกว่าแนวพายุกระโชกค่ะนอกจากนี้นะคะในบริเวณแนวลมพัดสอบของกระแสลม2กระแสเช่นกระแสลมใต้ที่ร้อนชื้นที่พัดผ่านบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยมาพบกับกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดมาจากทะเลจีนใต้ตอนล่างที่ถูกปกคลุมโดยบริเวณความกดอากาศสูงเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงปลายฤดูหนาวจะทำให้เกิดแนวพัดสอบของลมบริเวณภาคกลางเหนือปากอ่าวไทยค่ะและการยกตัวของอากาศชื้นก็จะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองค่ะซึ่งมีฝนตกหนักและฟ้าร้องฟ้าผ่าได้พายุฝนฟ้าคะนองนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมักจะไปเกิดขึ้นเหนือบริเวณไหล่เขาด้านรับลมของเทือกเขาค่ะการพัดพาของกระแสลมเมื่อปะทะแนวเขาจะถูกบังคับโดยลักษณะของภูมิประเทศค่ะที่ลาดชันขึ้นของภูเขาทำให้อากาศมีการยกตัวสูงขึ้นลักษณะการเกิดเมฆฝนในคาบสมุทรภาคใต้ของไทยนะคะที่มีเทือกเขาเป็นแนวยาวที่มีการพาดผ่านอยู่ตรงกลางแบบนี้แหละค่ะเป็นตัวอย่างที่สำคัญในกรณีนี้เลยค่ะในฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมกระแสลมที่พัดมาจากทะเลอันดามันเข้ามาค่ะจะทำให้เกิดเมฆฝนแล้วก็ฝนตกหนักที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็จะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤศจิกายนเมื่อกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าวไทยก็จะหอบเอาความชื้นเข้าสู่พื้นที่นั่นก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดพายุฝนนั่นเองค่ะโดยที่การเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันก็จะเกิดจากเมฆค่ะซึ่งอย่างที่เราบอกไปว่ามันจะมีเมฆที่ทำให้เกิดฝนเมฆที่ก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มค่ะหากอยู่รวมกันอย่างไม่เป็นระเบียบเราจะเรียกว่าพายุฝนฟ้าคะนองเนื่องจากความร้อนมักจะเกิดขึ้นเหนือพื้นที่ 2-3 ตารางกิโลเมตรและใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าหากว่ามีการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นระเบียบโดยเซลล์ต่างๆของเมฆเนี่ยจัดตัวกันเป็นแนวยาวนะคะก็จะเป็นพายุฝนฟ้าคะนองหลายเซลล์แบบนี้จะทำให้เกิดกระแสลมไหลลงแรงพัดลงสู่พื้นโลกค่ะเกิดแนวลมเย็นที่เรียกว่าแนวปะทะอากาศลมกระโชกค่ะ เรามาลองดูกันนะคะว่าเมฆฝนฟ้าคะนองมีการก่อตัวแล้วก็พัฒนาการเติบโตเป็น3ขั้นตอนกันยังไงบ้างค่ะเริ่มแรกค่ะเป็นขั้นก่อตัวหรือว่าขั้นเมฆคิวมูลัสค่ะแบบนี้เนี่ยนะคะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีโดยเกิดจากการไหลเวียนของอากาศทำให้กระแสลมพัดขึ้นในแนวดิ่งนะคะแล้วเกิดเมฆคิวมูลัสเล็กๆที่ไม่ได้เกิดฝนนะคะเรียกว่าเมฆคิวมูลัสลมฟ้าอากาศปกติถ้าอากาศโดยรอบค่ะมีสภาวะอัสเถียรภาพเมฆชนิดนี้จะเติบโตขยายตัวในแนวดิ่งสูงขึ้นค่ะถ้าหากว่ายอดเมฆสูงถึงตอนบนของชั้นบรรยากาศโทโพสเฟียร์หรือว่าความสูงประมาณ 10-15 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลกเมฆนี้จะยิ่งมีขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่หลายตารางกิโลเมตรแต่ในขั้นตอนนี้เนี่ยจะยังไม่ได้มีฝนตกแต่อย่างใดนะคะพอต่อมาอยู่ในขั้นเติบโตเต็มที่ขั้นนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 15-30 นาทีเมื่อยอดเมฆเริ่มขยายตัวไปในแนวราบจะเป็นเมฆรูปทั่งค่ะและส่วนใหญ่โดยเฉพาะส่วนบนของเมฆจะประกอบด้วยเกล็ดน้ำแข็งในขั้นตอนนี้ล่ะค่ะจะมีกระแสลมไหลในแนวดิ่งลงสู่พื้นโลกกระแสลมที่พัดลงมาในแนวดิ่งจะนำเอาหยาดน้ำฟ้าก็ได้ทั้งหิมะเกล็ดน้ำแข็งฝนหรือว่าลูกเห็บทำให้เกิดฝนตกลงมาสู่พื้นโลกนั่นเองเป็นกระแสลมที่รุนแรงเมื่อกระแสลมพัดลงมาใกล้พื้นโลกจึงก่อให้เกิดแนวลมกระโชกค่ะหรือว่าแนวพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นในขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณขอบเมฆอากาศที่อยู่รอบๆเนี่ยซึ่งยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวของไอน้ำก็จะถูกชักนำเอาเข้าสู่ก้อนเมฆแทนที่อากาศที่พัดตามกระแสลมลงสู่พื้นโลกนอกจากนี้นะคะบางครั้งค่ะเราอาจจะเห็นเมฆชั้นต่ำหมุนตัวในทิศทางตรงกันข้ามจากฐานเมฆของกลุ่มฝนฟ้าคะนองเรียกว่าเมฆม้วนมันจะเป็นโรโรนะคะแบบนี้ไม่ได้เกิดอันตรายใดๆค่ะในขณะที่เมฆลิ่มจะเป็นลักษณะของเมฆชั้นต่ำเหมือนกันที่มีลักษณะยาวเป็นลิ่มและมีฐานของเมฆแบนราบค่ะที่เกิดบริเวณแนวลมกระโชกเป็นเมฆที่บ่งบอกถึงบริเวณที่อาจจะเกิดอันตรายจากลมแรงได้ค่ะต่อมาค่ะเมฆฝนฟ้าคะนองจะเติบโตเต็มที่ในตอนปลายของขั้นนี้นะคะจะมีทั้งฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่าลมแรงอาจจะมีลูกเห็บตกยอดเมฆอาจจะสูงไปจนถึง18กิโลเมตรหรือเท่าๆกับระดับความสูงของยอดชั้นบรรยากาศโทโพสเฟียร์ในเขตร้อนโดยที่ระดับสูงบริเวณยอดเมฆจะมีเมฆชั้นสูงพวกซีรัสค่ะซึ่งมีผลึกน้ำแข็งเป็นส่วนประกอบอยู่ลมที่ระดับบรรยากาศสูงๆจะมีอัตราเร็วสูงและพัดพาเมฆซีรัสไปข้างหน้าเร็วกว่าตัวเมฆฝนฟ้าคะนองค่ะก็จะเกิดเป็นรูปทั้งตีเหล็กอยู่ด้านบนค่ะและขั้นสุดท้ายขั้นที่3คือขั้นสลายตัวค่ะเมื่อเกิดกระแสลมในเมฆจำนวนมากเป็นกระแสลมพัดลงสู่พื้นโลกอากาศที่จมตัวลงก็จะแทนที่อากาศที่ลอยขึ้นไปในตัวเมฆส่งผลให้ภายในเมฆมีเพียงกระแสลมที่พัดลงสู่พื้นโลกค่ะทำให้อากาศอุ่นขึ้นความชื้นสัมผัสก็ลดลงฝนก็จะค่อยๆหมดไปค่ะความไม่มีเสถียรภาพในเซลล์เมฆก็จะหมดไปทำให้เมฆส่วนใหญ่ระเหยแล้วก็สลายตัวไปเหลือแต่เมฆซีรัสนะคะที่ประกอบด้วยเกล็ดน้ำแข็งเป็นยอดเมฆค่ะนี่ก็เป็นเมฆนะคะที่ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองค่ะในวันนี้นะคะคิดสาระดีก็เอาเรื่องราวของพายุแล้วก็ฝนมาฝากกันโดยที่เริ่มต้นจากการก่อตัวและการพัฒนาของพายุฝนฟ้าคะนองนี่แหละว่ามันเกิดจากเมฆเมฆแบบไหนที่ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรวมไปถึงเมฆที่กว่าจะก่อตัวให้เกิดฝนฟ้าคะนองมันมีขั้นตอนยังไงกันบ้างนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเนาะแล้วหลังจากนี้ค่ะเราจะมาตามหาคำตอบกันต่อกับเรื่องราวของพายุฝนฟ้าคะนองว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนองแล้วนอกเหนือจากพายุฝนฟ้าคะนองเราเคยได้ยินคำศัพท์เหล่านี้หลายๆคำเลยค่ะพายุฤดูร้อนพายุหมุนเขตร้อนพายุโซนร้อนและอีกหลากหลายพายุค่ะ มันคืออะไรกันเหมือนไหมเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะในคิดสาระดีในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ช่วงคิดสาระดีหมดเวลาลงแล้วค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ
7: คิดสาระดี
9: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงStop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
10: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
12: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
13: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: Once upon a time, in a land in the far-off horizon, the only son of the great king was born.
1: กาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่ปลายขอบฟ้ามีเจ้าชายน้อยองค์หนึ่งทรงเป็นโอรสองค์เดียวของพระราชาผู้ยิ่งใหญ
0: ่ The prince was named Sayuk, which meant of the greatest mercy.
1: เจ้าชายมีชื่อว่าเซยุกซึ่งหมายถึงผู้มีความเมตตาอย่างลึกซึ้ง
0: The great king was getting old, so he appointed Prince Sayuk as his viceroy.
1: เมื่อพระราชาทรงมีอายุมากขึ้นพระองค์ได้แต่งตั้งให้เจ้าชายเซยุกเป็นว่าที่พระราชา
0: Prince Sayuk started to learn how to rule the country with the help of a group of ministers.
1: แล้วให้เรียนรู้วิธีดูแลบ้านเมืองโดยมีเสนาบดีคอยให้คำปรึกษา
0: Prince Sayuk studied very hard, hoping to apply the knowledge to help his people.
1: เจ้าชายเซยุกทรงตั้งใจเล่าเรียนเพื่อนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากที่สุด
0: Though very tired, he never complained.
1: แม้การศึกษาจะเหนื่อยยากแต่พระองค์ก็ไม่เคยปริปากบ่น
0: One dayPrince Sayuk heard that there was a disaster in some neighboring countries.
1: อยู่มาวันหนึ่งเจ้าชายเซยุกได้ข่าวว่าอาณาจักรรอบข้างต่างเกิดเหตุร้ายจนชาวเมืองล้วนลำบากกันโดยทั่วหน้า
0: Prince Sayuk wanted to send out some seeds, animals, and other necessities to help.
1: เจ้าชายอยากส่งเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และสิ่งของไปช่วยเหลือ
0: However, the ministers did not seem to agree with him.
1: แต่เหล่าเสนาบดีกลับคัดค้าน
0: They were afraid that if those countries recovered from the disaster, they would become rivals.
1: เพราะหากอาณาจักรเหล่านั้นฟื้นตัวได้เร็วพวกเขาก็อาจกลายมาเป็นคู่แข่งในอนาคต
0: The minister's idea was rational. Helping those in need was more important.
1: แม้คำทัดทานจะมีเหตุผลอยู่บ้างแต่การช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า
0: Prince Sayuk decided to send out help using his own savings.
1: เจ้าชายจึงตัดสินใจช่วยอาณาจักรข้างเคียงด้วยเงินส่วนพระองค์ที่เก็บออมมาตั้งแต่ยังเด็ก
0: His decision created anger amongst the ministers.
1: การตัดสินใจของเจ้าชายทำให้เหล่าเสนาบดีไม่พอใจมาก
0: The people were also discontented and did not want him to ascend the throne.
1: ส่วนชาวเมืองก็เริ่มไม่อยากให้เจ้าชายขึ้นครองราชสืบต่อจากพระบิดา
0: Sayuk felt sorry for upsetting his

0: years later, pandemics spread over the country.
1: หลายปีต่อมาเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ในอาณาจักรของเจ้าชายเซยุก
0: The people got infected. Animals died, and many plants withered.
1: ชาวเมืองล้มป่วยสัตว์ตายเป็นเบื่อพืชพันธุ์ติดโรคจนต้องเผาทำลายทิ้ง
0: The town, which once had been prosperous, was declining rapidly.
1: อาณาจักรที่เคยอุดมสมบูรณ์กำลังรอวันล่มสลาย

0: It was a calamity.
1: ณช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุด
0: Then Prince Sayuk's good deeds paid off.
1: น้ำใจอันงดงามของเจ้าชายเซยุกก็ส่งผลให้ทุกคนได้ประจักษ
0: ์ The surrounding countries sent out medical teams, food, animals, and seeds to help Prince Sayuk heal his beloved country.
1: อาณาจักรข้างเคียงได้ส่งหน่วยแพทย์ข้าวปลาอาหารและพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์มาให้เจ้าชายใช้ฟื้นฟูบ้านเมือง
0: Soon after, the town which was dying was miraculously saved.
1: ไม่นานหลังจากนั้นอาณาจักรที่เกือบจะล่มสลายก็พลิกฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้ราวกับปาฏิหาริย์
0: When the situation got better, the ministers and the people felt guilty for having been against Prince Sayuk.
1: ครั้นเมื่อเหตุร้ายคลี่คลายลงเหล่าเสนาบดีและชาวเมืองที่เคยต่อต้านเจ้าชายต่างก็รู้สึกผิด
0: They all realized how lucky they were to be born in the land of Prince Sayuk.
1: และตระหนักว่าพวกเขาช่างโชคดีที่ได้เกิดในแผ่นดินของเจ้าชายผู้มีจิตใจงดงามเช่นนี
0: ้ The great king who had been watching for so long eventually decided to give the throne to Prince Sayuk in the name of King Sayuk
1: ในที่สุดพระราชาซึ่งเฝ้าดูเหตุการณ์มาโดยตลอดก็ตัดสินใจให้เจ้าชายเซยุกขึ้นครองราชย์เป็นพระราชาองค์ใหม่ในนามพระราชาเซยุก
0: The King of Greatest Mercy
1: พระราชาผู้มีความเมตตาอย่างลึกซึ้ง

0: Prince Sayuk Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Horizon Horizon Horizon
1: เส้นขอบฟ้า
0: Prince Prince Prince
1: เจ้าชาย
0: KnowledgeKnowledge Knowledge
1: ความรู
0: ้ Complain Complain Complain
1: บ่นต่อว่า
0: Seed Seed Seed
1: เมล็ดพันธุ์เมล็ดพืช
0: People People People
1: ประชาชน
0: Pandemic, pandemic, pandemic.
1: โรคระบาด
0: Rapidly, rapidly, rapidly.
1: อย่างรวดเร็ว
0: Recover, recover, recover.
1: ฟื้นคืน
0: Situation, sit.

0: Situation. Situation.
1: สถานการณ
0: ์ Throw. Throw. Throne.
1: บัลลังก
0: ์ Mercy. Mercy. Mercy.
1: เมต

0: Prince Sayuk. Story by Nambun Nambinbun. Illustrations by Metui Jirapong. Translated by Peria Pongsarigan and John Viano. Published by Satapon Books and read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยนำบุญนามเป็นบุญภาพโดยเมธวีจิรพงศ์แปลโดยพิริยาพงสาริกันจอห์นเวียโนสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กส์เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
5: ถุงด้วย
6: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
7: ขอถุงซ้อนอีกใบนึงค่ะกลัวถุงขาด
4: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
5: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
6: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลย

ำนักข่าวต้นกาเนวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมผู้ประกาศข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติเด็กอายุ7ปีถึง15ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้

0: ชะชอบวิเศษอ่า
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวลวงให้คลิกให้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
3: เรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
4: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
5: เช็คข่าวก่อนแชร์
6: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะอยู่กับมดปัญนาเอื้อประชานนท์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารค่ะว่าข่าวสารที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมมาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะมีการส่งต่อข้อมูลนะคะเรื่องของการให้เด็กงดดูจอก่อน2ขวบเพราะว่าส่งผลต่อใยประสาทเรื่องนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่คะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะพบว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจริงค่ะจากคำแนะนำที่มีการแนะนำให้เด็กงดดูจอก่อน2ขวบนะคะก็เนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนสำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในวัยเด็กเล็กค่ะและการเล่นของเด็กแบบเพย์ไทม์จะยังคงเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมองของเด็กเล็กมากกว่าการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งในเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบมีแนวโน้มที่จะเรียนรู้ได้มากกว่าเมื่อมีการตอบโต้แล้วก็มีการเล่นกับพ่อแม่พี่น้องเด็กๆรวมถึงผู้ใหญ่อื่นๆในบ้านค่ะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปีนะคะควรจำกัดเวลาที่ใช้หน้าจอนะคะไม่เกิน1ชั่วโมงต่อวันและกำหนดให้เด็กต้องอยู่ห่างจากหน้าจอทุกวันนะคะโดยเฉพาะเวลาทานอาหารกับครอบครัวและการอ่านหนังสือด้วยกันค่ะดังนั้นแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะกับคำแนะนำที่ให้เด็กควรที่จะงดดูจอก่อน2ขวบค่ะแล้วมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะ
5: เช็คข่าวก่อนแชร
6: ์สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดลงแล้วนะคะมาติดตามรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:00 นถึง 18:00 นนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายวิทยุที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมดมรรณาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะและมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนแนวคิดเนเจอร์โพซิทีฟฟื้นฟูธรรมชาติสร้างความยั่งยืนผ่านกลไก PES ชุมชนบ้านหัวเราอำเภอแม่แตงที่ชุมชนบ้านหัวเราตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES ภายใต้แนวคิด Nature Positive ฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนของคนและระบบนิเวศซึ่งจัดโดยมูลนิธิรักไทยและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์ฟื้นและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลผ่านกลไกการตอบแทนคุณระบบนิเวศซึ่งเป็นแนวทางที่สร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศมีส่วนร่วมสนับสนุนผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ระบบนิเวศสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมได้อย่างต่อเนื่องโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับพื้นที่บ้านหัวเราถือเป็นพื้นที่สำคัญของระบบนิเวศต้นน้ำแม่แตงมีบทบาทในการกักเก็บน้ำรักษาความชุ่มชื้นของผืนป่าและดูแลคุณภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภครวมถึงสนับสนุนภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยชุมชนมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ภายในกิจกรรมมีการดำเนินงานฟื้นฟูระบบนิเวศเช่นการสร้างฝายชะลอน้ำการปลูกต้นไม้และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศรักษาความหลากหลายทางชีวภาพลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำให้กับคนในชุมชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเป็นรากฐานสำคัญของการดำรงชีวิตทั้งป่าไม้แหล่งต้นน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงบริการจากธรรมชาติที่สนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแต่ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศการใช้ทรัพยากรเกินขีดความสามารถและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลและฟื้นฟูธรรมชาติทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งให้ธรรมชาติมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นมากกว่าการลดผลกระทบเพียงอย่างเดียวผ่านการร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและชุมชนเพื่อร่วมการฟื้นฟูธรรมชาติและส่งต่อทรัพยากรที่มีคุณค่าแก่คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าเฉลิมตอนที่2เฉลิมแปลว่ายกย่องเสริมเพิ่มพูนใช้ประกอบเป็นคำราชาศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะเช่นเฉลิมพระชนมพรรษาหมายถึงฉลองวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีหรือพระบรมวงศานุวงศ์เฉลิมประยศหมายถึงตั้งประยศเป็นประเพณีไทยเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระบรมวงศ์หลายพระองค์จะเปลี่ยนพระราชฐานะตามความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่จึงจำเป็นต้องเฉลิมพระยศพระบรมวงศานุวงศ์ใหม่และในการเฉลิมพระยศนั้นมักมีการเฉลิมพระนามหมายถึงแต่งเติมพระนามให้มีความไพเราะเหมาะสมกับพระยศใหม่นั้นด้วย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนำพืชทางเลือกพันธุ์ดีผลผลิตสูงเสนอสารคดีชุด Plant Alternative ตอนพริกขี้หนูสวนพันธุ์กาญจนบุรี2พริกขี้หนูสวนเป็นพริกที่มีอายุได้หลายฤดูผลมีขนาดเล็กมากความยาวผลไม่เกิน3เซนติเมตรมีรสเผ็ดจัดบางพันธุ์มีกลิ่นหอมทำให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะเมื่อนำไปใช้สำหรับการบริโภคสดราคาพริกขี้หนูสวนจึงสูงกว่าพริกชนิดอื่นในท้องตลาดซึ่งการปลูกพริกขี้หนูสวนทั่วไปต้องปลูกภายใต้ร่มเงาจึงจะเจริญเติบโตได้ดีและมีอายุยาวนานกรมวิชาการเกษตรโดยสถาบันวิจัยพืชสวนได้วิจัยและปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูสวนเพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงเหมาะสำหรับการบริโภคผลสดและให้ผลผลิตเร็วกว่าพันธุ์การค้าโดยในระหว่างปี2551ถึง2554ได้รวบรวมพันธุ์พริกขี้หนูสวนจำนวน14ตัวอย่างคัดเลือกพันธุ์แบบสืบประวัติโดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือผลมีขนาดยาวไม่เกิน 3.5 ซมมีกลิ่นหอมและให้ผลผลิตมากกว่า800กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีและนำไปปลูกเปรียบเทียบพันธุ์กับพริกพันธุ์การค้าของบริษัทเอกชนและพันธุ์ของเกษตรกรทดสอบพันธุ์ในแหล่งปลูกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรีศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบูรณ์และศูนย์วิจัยพืชสวนตรังผ่านการรับรองเป็นพันธุ์แนะนำตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2562พริกขี้หนูสวนพันธุ์กาญจนบุรี2ซึ่งมีลักษณะเด่นคือผลมีขนาดเล็กเอียดตรงมีสีเขียวเมื่อแก่และเมื่อสุกแล้วเป็นสีแดงเข้มให้ผลผลิตสูงกว่าพริกพันธุ์การค้าโดยให้ผลผลิตมากกว่า700กรัมต่อต้นให้ผลผลิตเร็วกว่าพริกขี้หนูสวนพันธุ์อื่นๆและพันธุ์การค้าประมาณ1เดือนผิวเรียบเป็นมันกลิ่นไม่เหม็นเขียวเมื่อนำไปปรุงเป็นส่วนประกอบของอาหารเป็นลักษณะพริกขี้หนูสวนที่ผู้บริโภคต้องการสนใจพริกขี้หนูสวนพันธุ์กาญจนบุรี2สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรโทร025790583พืชทางเลือกพันธุ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทย

ำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐหรือผู้นำต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมรำลึกถึงผู้เสียสละเพื่อชาติโอกาสนี้ประธานคณะกรรมการเปลวเพลิงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนะนำคณะทางการฝ่ายไทยแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกและรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลแนะนำคณะเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสก่อนจะกลับมาประทับยืนหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามแล้วส่งคำนับที่ฝังศพทหารนิรนามเป็นการเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาเวลา 11:07 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานด้านหน้าศาลาว่าการกรุงปารีสโดยมีนายเอมานูเอลเกรกลัวนายกเทศมนตรีกรุงปารีสนางมาเรียเอลอารัสรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่1และนางโอเดรปูลวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดอากาสส่งฟังการกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนจากนายกเทศมนตรีกรุงปารีสกรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593เน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะส่งเสริมพลังงานสะอาดเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดปัญหาเกาะความร้อนในเมืองและพัฒนาระบบคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากนั้นทอดพระเนตรแผ่นที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสเมื่อปี2503แล้วทรงลงพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในแผ่นที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมสำคัญในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติระดับสูงและเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างกรุงปารีสกับประเทศผู้มาเยือนแล้วทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับนายกเทศมนตรีกรุงปารีสโอกาสนี้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสำเนาแผ่นที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยเวลา 11:35 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสโดยมีนางเอเลโอนอร์การัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศและนางโอเดรปลูวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งลาบราโนล่องแม่น้ำแซนทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการและบำบัดน้ำในแม่น้ำแซนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงปารีสโดยน้ำเสียจากครัวเรือนธุรกิจและน้ำฝนจะส่งผ่านระบบท่อระบายน้ำรวมไปยังโรงบำบัดน้ำเสียหลัก6แห่งรอบกรุงปารีสก่อนผ่านกระบวนการบำบัดทางกายภาพชีวภาพและเคมีเพื่อลดสารอินทรีย์สารอาหารรวมถึงสิ่งปนเปื้อนก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำแต่เนื่องจากระบบท่อระบายน้ำเป็นระบบรวมทำให้ช่วงฝนตกหนักน้ำบางส่วนจะไหลลงสู่แม่น้ำโดยไม่ผ่านการบำบัดกรุงปารีสได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งอุโมงค์กักเก็บน้ำใต้ดินอ่างเก็บน้ำชั่วคราวและระบบควบคุมการไหลของน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบบำบัดและลดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำแซนโดยในช่วง 2-3 ทศวรรษกรุงปารีสได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำของแม่น้ำแซนส่งผลให้คุณภาพน้ำโดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นระบบนิเวศของแม่น้ำเริ่มฟื้นตัวทั้งยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนควบคู่กับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดยใช้แนวทางผสมผสานระหว่างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิศวกรรมและแนวทางที่อาศัยธรรมชาตินอกจากนี้ยังพัฒนาเครือข่ายทางน้ำเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำโดยมีหน่วยงานบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำทั่วประเทศสนับสนุนการพัฒนาโครงการขนส่งทางน้ำขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางน้ำกับยุโรปตอนเหนือลดการพึ่งพาการขนส่งทางถนนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคโลจิสติกปัจจุบันสามารถเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในแม่น้ำแซนได้อีกครั้งส่วนนโยบายพัฒนาเมืองสีเขียวภายใต้วิสัยทัศน์กรีนปารีสเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาถนนและพื้นที่สาธารณะบางส่วนให้เป็นพื้นที่สีเขียวทางเดินเท้าและช่องจักรยานพร้อมส่งเสริมการปลูกต้นไม้และพัฒนาป่าในเมืองเพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพส่งเสริมแนวคิด50 minute city ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้ในระยะการเดินหรือขี่จักรยานเพียง15นาทีโดยเรือลาแปลนัวมาถึงท่าเรือปารีสยอสมารีนาเมื่อเวลา 12:28 นเวลา 16:18 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งหรือ Musée des Arts Décoratifs ทอดพระเนตรนิทรรศการ La Mose en Majesté หรือราชภัตราสู่สากลโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและกราบบังคมทูลแนะนำนางกราทีเปการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนายลีโอเนลโซบาสประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและกราบบังคมทูลรายงานการจัดนิทรรศการโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณบันไดทางขึ้นห้องนิทรรศการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องกาเลอรีนคริสตีนและสตีเฟนเอสวาแมนทอดพระเนตรวิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ La Mose en Majesté หรือราชภัตราสู่สากลซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและ Musée des Arts Décoratifsเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการโดยจะจัดไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569มีห้องจัดแสดงต่างๆได้แก่ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยจัดแสดงงานช่างฝีมือโบราณที่เกือบสูญหายไปแต่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่มาจนปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบลันแมงซึ่งพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเปรียแอร์บลันแมงเฝ้าทูลละอองพระบาทที่ประเทศไทยเมื่อปี2502นับเป็นจุดเริ่มต้นในการถวายงานออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยจัดแสดงผ้ายกแบบราชสำนักโบราณและผ้ายกที่ผลิตขึ้นใหม่โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้ายกผ้าจกผ้าขิดและผ้าแพรวา
ผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลจัดแสดงฉลองพระองค์และฉลองพระบาทจากผ้าไหมมัดหมี่รวมถึงผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งคัดเลือกและชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันจัดแสดงชุดไทยแบบร่วมสมัยและตัวอย่างเทคนิคงานปักแบบผสมผสานจากแบรนด์สิริวัณณวรีโดยทรงนำผลงานออกแบบของแบรนด์มาจัดแสดงรวมทั้งผลงานจากดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัยจากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตงานศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดแสดงนิทรรศการประกอบด้วยงานปักไทยโดยช่างฝีมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานคร่ำและงานถมโดยช่างฝีมือจากสถาบันสิริกิติ์ที่มีความละเอียดอ่อนงดงามและประณีต

อันจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและภริยาพร้อมด้วยคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569ความว่าพนักท่านนางสาวรูอิสอาเบอร์ผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของพระท่านทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาสืบไปในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเอื้ออารีความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการลงทุนและการศึกษาการที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันน่าจะบรรลุความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการที่แคนาดาได้ปรับนโยบายโดยมุ่งให้ความสำคัญไปสู่ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกใหม่จะนำไปสู่โอกาสขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีชีวภาพอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569ความว่าพนักท่านนายฮัสซันเชคโมฮัมหมัดประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียกรุงโมกาดิชูในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโซมาเลียนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับโซมาเลียเมื่อปี2527ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยเจตนารมณ์อันดีความยกย่องให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:06 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หรือสอวน.นำนักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปี2569พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพร

การคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศมูลนิธิสอวนได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์คณะอักษรศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยของรัฐ20แห่งทั่วประเทศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมวิชาการ4แห่งคัดเลือกและอบรมนักเรียนจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในสาขาวิชาต่างๆประจำปี2569รวม11สาขาวิชาและ1โครงการจำนวน64คนจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโซนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75ซึ่งมีผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลจำนวนมากที่สุดและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกรวมทั้งนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

0: วันที่28มิถุนายน2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเวียยาเรซไซเทิลเคมปินสกี้มิวนิกไปเมืองลินดาวเวลา 10:00 นเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมไบเออริชเชอร์โฮฟลินดาวพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักวิทยาศาสตร์ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่75สหสาขาวิชาปี2569จำนวน6คนเฝ้าทูลละอองพระบาทและมีพระราชปฏิสันถารนักวิทยาศาสตร์ผู้แทนประเทศไทยด้วยเวลา 13:40 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมอินเซิร์นฮาเลอร์ลินดาวเคาเตสเบตินาแบนาดอตเทประธานสภาการประชุมและกรรมการบริหารบูรณาธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวและประธานคณะกรรมการบริหารบูรณาธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวครั้งที่75เคาเตสเบตินาแบนาดอตเทประธานสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวเนื่องจากปีนี้จัดงานเป็นพิเศษในโอกาสครบรอบ75ปีจึงเชิญนายฟรังค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาร่วมในพิธีเปิดและแสดงปาฐกถานอกจากนี้มีนายมาคุสเซเดอร์นายกรัฐมนตรีรัฐบาวาเรียดร.อัสทริสเซอร์ดาแบร์วิดดิงประธานคณะกรรมการมูลนิธิโนเบลราชอาณาจักรสวีเดนศาสตราจารย์ฮาร์ทมูธมิเชลสถาบันมักพลังเพื่อชีวฟิสิกส์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2531และนางโดโรเทียแบร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิจัยเทคโนโลยีและอวกาศเยอรมนีร่วมกล่าวปาฐกถาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการเสวนาหัวข้อ Global Health Reality or Illusion ผู้ร่วมเสวนาได้แก่นายโฮเซ่มานูเอลบาโรโซอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐโปรตุเกสและอดีตประธานคณะกรรมาธิการยุโรปศาสตราจารย์ทาคาลินคาริโกมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2566ศาสตราจารย์มอร์เทนเมลดันมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีปี2565นายเฟรเดริกเจเรมเดลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2568ประเด็นของการเสวนาคือคำถามว่าเราสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้หรือไม่ผู้ร่วมเสวนาต่างเห็นพ้องกันว่าในอนาคตประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนายเฟรเดริกเจเรมเดลเห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงการรักษาขณะที่ศาสตราจารย์คาทารินคาริโกกล่าวว่าเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะวัคซีน mRNA แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ได้อย่างรวดเร็วดังเช่นในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ศาสตราจารย์มอร์เทนเมลดันกล่าวว่าวิทยาศาสตร์มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บแต่ความท้าทายสำคัญยังอยู่ที่การบริหารจัดการและการกำหนดนโยบายของภาครัฐต้องนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบลนักศึกษาและนักวิจัยจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมเริ่มการประชุมครั้งแรกตั้งแต่พ.ศ. 2494เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับนักวิทยาศาสตร์นานาชาติปัจจุบันเน้นผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเยาวชนนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงจากนานาประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามคำขวัญ3ประการคือให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงเครือข่ายสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวร่วมกับมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวจัดการประชุมนี้ขึ้นทุกปีหมุนเวียนไปตามสาขาได้แก่ฟิสิกส์เคมีสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์และสหวิทยาการและจัดการประชุม6วันมีพิธีเปิดที่เมืองดินดาวในวันแรกและพิธีปิดที่เกาะไมนาวในวันสุดท้ายกา การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่75ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569จึงจัดการประชุมยิ่งใหญ่เป็นพิเศษหัวข้อการประชุมสหวิทยาการเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลกว่า77คนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกกว่า600คนเข้าร่วมในจำนวนนี้มีนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยจำนวน6คนคือนายพัชระบุญรัตน์ดร.พุทธิพงษ์พนานุสรดร.อภิสดาจุลกัตถภะดร.อภิญญางอยผาลาดร.ทินพงษ์วงศ์ภักดีและดร.ณัฐพงษ์จันทิมณีการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดามีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินการเมื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมได้จำนวนหนึ่งแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องการส่งนักเรียนเข้าร่วมประชุมนี้ทรงพระราชดำริให้เริ่มตั้งแต่ปี2551มีผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมที่ส่งคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมถึงปัจจุบันจำนวน99คนตามสาขาการประชุมในแต่ละปีดังนี้สาขาฟิสิกส์27คนสาขาเคมี29คนสาขาเคมีฟิสิกส์สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์23คนและสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์20คนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้นักเรียนคนไทยและนักวิชาการไทยได้พัฒนาทันโลกทุกๆด้านการที่ทรงพระราชอุตสาหะและติดต่อประสานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทรงพยายามให้ประเทศชาติรอบรู้มีวิทยาการและเทคโนโลยีทันโลกและทันเหตุการณ์การประชุมนี้มีความสำคัญต่อโลกในหลายด้านทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศรวมทั้งพัฒนาเยาวชนและผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคตส่วนประเทศไทยเป็นโอกาสดีของเยาวชนที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาคนและประเทศชาติสร้างเครือข่ายวิจัยพัฒนาคุณภาพงานวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมใหม่มาแก้ปัญหาของประเทศนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนและนักวิจัยไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569
2: วันนี้เวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ดังนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยา
3: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวย ทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ตอนขอวอร์กับฟอร์
9: เขาไปไหนของเขานะอยู่นั่นเองก้าวแต้มก้าวแต้มลงมาดูอะไรนี่แน่หลับอยู่ได้เรียกดีๆไม่ลงเอางี้ดีกว่านี่แน่
10: โอ้ยเจ็บนะเนี่ยอุตส่าห์มานอนหลับอยู่บนเนี้ยยังมาฟังเขาอีกอ่ะ
9: อ้าวโดนเหรอขอโทษทีว่าแต่เมื่อกี้นี้เธอพูดว่าอะไรนะฟ้างเหรอไม่ใช่ฟ้างเขาต้องพูดว่าคว้าง
10: อ้าวไม่รู้นี
11: ่คำที่มีวาวแหวนเป็นอักษรควบต้องอ่านออกเสียงทั้งสองตัวเป็นเสียงควบเช่นคว้างไม่ใช่ฟ้างแขวนไม่ใช่แฝน
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: 1. ประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือเทศบาลยะลาขออภัยครับคือเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเฝ้ารับพระราชทานรางวัลลำดับที่2ประเภทรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือรองศาสตราจารย์เศษสัมพัตตกุลผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้ารับพระราชทานรางวัลนายณัฐพัฒน์ธรรมศักดิ์อุปนายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อใช้ส่วนพระองค์นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคติยราชนารีและถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์กับถวายสลากออมสินพิเศษ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: เราก็เห็นแล้วว่าเดี๋ยวคนนู้นมาขวางเดี๋ยวคนนี้มาของด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องเรียกว่าเรื่องอุปถัมภ์อะเป็นสังคมอุปถัมภ์ซึ่งใครๆก็รู้แล้วว่าเหตุการณ์นี้มันต้องเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้แต่ในวันนี้นะครับในการที่จะทดสอบมีข่าวที่ผ่านมานี่นี่ของครูสอบครูสอบได้ตอนสอบได้แล้วไปหันตัวแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเอ้าไม่ได้นะครับซึ่งเป็นข่าวดังระดับประเทศอยู่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คนเดียว คนสองคนนะครับอันนี้พอจะที่ถ้าเป็นผมตรงนี้ก็ถามว่าทำยังไงแก้ไม่ยากนะครับแก้ไม่ยากไม่ต้องทำให้เดือดร้อนมากมายขนาดนี้แต่ว่าประเด็นของเราที่เราจะคุยคืนนี้ประเด็นมากย่อยทั่วประเทศแล้วก็หนักท่านปลัดคน300คนน่ะได้สอบเข้าไปสอบได้0อันนี้คือที่มาผมได้นั่งคุยกับหลายคนบอกเอ๊ะเขาทำคะแนนไม่ได้เลยเหรอมันได้0ได้ยังไงถ้าแค่คน2คน3คนหรือ10คนพอได้ไปเรียกว่าไถไปแต่ว่านี่ปาเข้าไปเท่าไหร่ครับ300ประมาณ300คน270คนนี่ยอด
1: เก็บ300
0: คะแนนยอดคะแนนนี่ได้0มันหนักนะครับปลัดอยู่องค์กรตรงนี้นะครับในส่วนท้องถิ่นเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าปลัดน่าจะมีข้อมูลในการนำเสนอในการที่บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันมาได้ยังไงเอาตามเนื้อข่าวก็แล้วกัน
1: ก็เรียนท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ในฐานะผู้ดำเนินรายการนะครับก็คงได้ดูข่าวแล้วก็ฟังดูในคลิปต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายทั้งเสียงสนทนาแล้วก็ปรากฏข่าวที่ทางรัฐบาลกำลังดำเนินการแล้วก็ซีของคนที่เข้าไปสอบก็ดีนะครับทั้งผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองทำได้แล้วก็คนที่รู้สึกว่าตัวเองฝากเข้ามาก็น่าจะได้แต่ไม่ได้หรือฝากแล้วได้ก็มีซึ่งตัวนี้เขาก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของทั้งปปช.แล้วก็ทางตำรวจนะครับประเด็นเรื่องที่ถามก็คือกรณีที่ว่าเอ๊ะเป็นศูนย์ได้ไหมสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ตรวจด้วยเครื่องคอมนะครับตรวจด้วยคนปกติแต่คนเนี่ยเขาซื่อสัตย์สุจริตมันก็คือถ้าหลักสุจริตซะแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องศูนย์มันเป็นไปไม่ได้คือคนเขารู้เลยศูนย์เนี่ยมันไม่มีหรอกเพราะว่าสมมติ100ข้อเนี่ยความน่าจะเป็นถ้าหลับตาทำนะครับหรือคนไม่รู้เนี่ยตัวเลือก4ตัวเนี่ย25มันต้องได้อยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้ทำไมข้อสอบถึงง่ายข้อสอบถึงง่ายเนี่ยคนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกวันนี้มันมีการวางแผนนะครับมีการวางแผนว่าคนที่เรียนหนังสือจบมาแบบเกรดพอดีนะครับก็จะต้องผ่านอันนี้พอข้อสอบง่ายปุ๊บคนมันผ่านเยอะภาษาอังกฤษเนี่ยในข้อสอบมันภาคกอภาคขอภาคกอก็คือความรู้ทั่วไปขอก็คือเฉพาะตำแหน่งคอก็คือสัมภาษณ์นะครับสมมติร้อยเนี่ยคุณจะต้องได้60คราวนี้ปัจจุบันเนี่ยโลกมันเจริญขึ้นเขาก็บอกเอ๊ะท้องถิ่นเนี่ยสอบก็ต้องให้มีภาษาอังกฤษด้วยนะครับคือไม่มากประมาณ20ข้อคุณต้องสอบผ่าน10ข้อคือได้ครึ่งหนึ่งก็คือ 50% คราวนี้ก็เหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษอะที่เราพูด this is a book มันก็มีครับแบบเนี้ยเห็นเขาออกในคลิปนะครับมีเติม it เติม on เติม are แค่นั้นเองก็คือถือว่าไม่ยากเพราะนั้นแล้วส่วนอื่นๆก็คิดว่าคงไม่ยากเพราะเขาจะให้เด็กที่ทำรู้สึกว่าตัวเองทำได้ถึงแม้ตัวเองจะเข้ามาโดยระบบที่ไม่ถูกต้องโดยการมีจ่ายเงินจ่ายทองนะครับประมาณเนี้ยก็คือจะได้มีข้ออ้างข้อเถียงคราวนี้บังเอิญพอมันง่ายปุ๊บมันก็คือได้มากพอได้มากตำแหน่งมันอยู่แค่ 4,000 กว่าคนที่เราเห็นในข่าวซื้อมา 9,000
0: ครับ
1: ซื้อมา 9,000 แล้วไอ้พวกนู้นพวกตัวจริงมันดันสอบไปได้แล้ว3มันสอบไปได้ต้องสอบไปได้ 7-8,000 สมมุติแล้วเราจะทำไง ใช่ไหมครับมันก็คืออาจจะต้องคัดคนลงถ้าคัดคนลงไอ้พวกนี้มันเสือกติดอยู่ข้างบนคะแนนมันสูงสูงได้99 98ลดเต็มร้อยนะครับได้90ขึ้นทำไงแต่ว่ายอดที่เราต้องการใส่เข้าไปใน 9,000 คนไม่พอทำไงมันก็เลยต้องไปเขี่ยไอ้พวกนั้นลงไอ้พวกที่ได้98 99อ่ะหรือได้คะแนนสูงสูงหรือตรงไหนก็ตามเอาลงมาวิธีตอบทำไงก็บอกว่าผลคะแนนผลรหัสผิดนะครับรหัสเข้าสอบอ่ะผิดเพราะนั้นก็อ้างว่าคอมพิวเตอร์หรือ AI อ่านผิดเลยได้ศูนย์นะครับเพราะนั้นเขาเขียนมาเขาประกาศไปเลยเขาประกาศเขาไม่สนใจคือคะแนนที่ตอนที่ตำรวจกับปปช.ไปจับเห็นไหมครับก็คือพวกนี้คือประกาศไปก่อนใครที่ซื้อนี่คือประกาศไปก่อนเอาแล้วท่านผู้ชมผู้ฟังก็จะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมสมัครแค่4,000ทำไมยอมจ่ายตามที่เราทราบตามข่าวใช่ไหมจะตอบข้อสงสัยให้ทำไมถึงยอมซื้อถึง9,000และอีกสิ5,000คนแหละแล้วมันจะได้ยังไงไอ้4,000กว่าหรือเกือบ5,000ถ้าอาจารย์คิดไหมว่าถ้าเรื่องนี้ไม่มีสอบไม่มีเรื่องการทุจริตสอบสวนทุจริตขึ้นมาเนี่ยแล้วเลยตำเลย
0: ครับ
1: อาจารย์คิดว่าพวกนี้9,000คนที่ซื้อมาหมดเนี่ยเข้าไปได้ไหมแค่ตอบว่าได้หรือไม่ได้
0: ก็ทั้ง9,000คนใช่ไหม
1: ตำแหน่งมีแค่4,000กว่า
0: 4,000ใช่ตำแหน่ง
1: ท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับที่จะลงโดยเฉพาะอบต.คืองวดนี้เป็นของที่จะลงในอบต.
0: ครับ
1: อาจารย์คิดว่าจะได้ไหม
0: ได้
1: ตำแหน่งว่าง4,000แต่ว่าคนสอบได้9,000คิดว่า9,000คนมีโอกาสได้บรรจุหมดไหมเพราะอะไรคิดว่าได้ไหม
0: ได้บรรจุไม่หมดอยู่แล้วคนตั้ง9,000คนน่ะ
1: เดี๋ยวจะเฉลยให้ครับหมดครับ
0: ครับ
1: แล้วพยอมถ่ายวันนี้ถ้าไม่มีร้องเรียนเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยไม่เหมือนข้าราชการส่วนกลางก็ส่วนกลางเนี่ยหรือส่วนในภาคเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะขึ้นถ้าไม่ใช่ทหารตำรวจนะครับเขาไม่ใช่การพิพากษาเนี่ยส่วนใหญ่นี้เขาก็จะขึ้นอยู่กับกพ.กพ.ในการกำหนดตำแหน่งเพิ่มเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากข้าราชการส่วนกลางมีแต่จะลดอัตราและตำแหน่งลงคือเป็นการลดบุคลากรภาครัฐเพื่ออะไรครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ AI ทำงานใช้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีแล้วก็จ้างเอาซอสจ้างทำข้อสอบก็จ้างรปภ.ก็จ้างเดินเสาไฟฟ้องเสาไฟฟ้าอะไรก็จ้างทำถนนก็จ้างอะไรหมดแล้วคือเราไม่จำเป็นต้องไทยเอกสารก็จ้างมาหมดหรือเช่ามาหมดใช่ไหมครับเราไม่จำเป็นต้องจ้างข้าราชการเข้ามาเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของรายการส่วนกลางส่วนภาคที่อิงอยู่กับกพ.เนี่ยการกำหนดตำแหน่งเพิ่มเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเห็นไหมครับสอบประหลัดอำเภอเพิ่งสอบไปไม่นานเนี่ยเขารับแค่กี่คนเองแค่70คนหรือตำแหน่งครูอะไรก็ตาม100กว่าคน200ตำแหน่งไม่ได้มากนะครับตำรวจก็ดีรับ200ที่มีวุฒิปริญญาตรีนะครับสายสัญญาบัตรอะไรแบบแค่นี้เองแต่ท้องถิ่นเนี่ยมวดได้รับ4,000กว่านะครับแต่คนที่เข้าไปโดยไม่ชอบที่ว่าจ่ายเงินจ่ายทอง9,000เนี่ยที่ปรากฏตามข่าว
0: ครับ
1: แล้วพวกนี้จะได้ไงอาจารย์ตอบว่าไม่ได้คำตอบคือได้เพราะองค์กรท้องถิ่นเนี่ยเขาไปกำหนดตำแหน่งเพิ่มได
0: ้
1: พวกนี้ก็จะไม่ต่อพวกนี้ก็จะคือผลไม้พิษเนี่ยก็จะไปต่อถ้าสมมติว่าลูกอาจารย์นะครับอยู่ที่6,000 7,000 8,000ลำดับที่นะครับ
0: ครับ
1: อาจารย์เป็นนายกอบต.หรือเป็นเจ้าที่เป็นสมาชิกบริหารหรือเป็นเจ้าที่ในอบต.หรือเป็นหัวคะแนนก็จะไปบอกว่านายกช่วยกำหนดตำแหน่งเพิ่มมาหน่อยลูกสอบได
0: ้อ
1: ยู่ลำดับที่จะ6,000อยู่ลำดับที่ 6,000 ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็ที่หนึ่งเขาก็คิดอย่างนี้พอไอ้4,000สมมติว่า4,700คน4,500คนไปไอ้คนที่4,501 502มันก็วิ่งไปเปิดภายใน2ปีการสอบขึ้นบัญชีใน2ปีเขาก็จะวิ่งกันต่างคนต่างไปวิ่งหาลงให้เร็วที่สุดแต่ก็ระวังบางทีเราไปเปิดเนี่ยคนอื่นไปลงเขาก็จะมีวิธีครับอันนี้จะไม่บอกคือคนในจะรู้กันหมดว่าทำยังไงว่าเปิดตรงนี้แล้วลงได้นี้ยังไม่ถึงลำดับตัวเองหรือถึงก่อนเขาก็จะมีวิธีการนะครับมีวิธีการว่าทำไงให้ตัวเองลงและถึงเพราะถ้ามันทำกันตั้งแต่ระบบเนี่ยมันก็จะมีคนสั่งมาถ้า ระบบบนเขาเล่นด้วยเอาด้วยถ้ามีการจ่ายสวยถึงระบบจริงข้างบนเขาก็จะสั่งต่อกันมาพวกข้างล่างเขาทำเพื่อจะให้9,000เนี่ยมันเดินได้อันนี้ทายข้อสงสัยแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ท่านอาจารย์ผู้ชมท่านผู้ชมผู้ฟังแล้วรวมถึงท่านอาจารย์เนี่ยฟังดูว่าเอ๊ะมันมีแบบนี้เหรอก็เนี่ยเป็นคําตอบว่าคือมันอยู่กันมานานแล้วก่อน
0: อันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมนะเป็นใช้คำว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมซึ่งเราจะได้ความรู้ขึ้นมานะฮะว่าไอ้คนที่สอบได้เนี่ยคือมันไปเขาเรียกอะไรขึ้นสำรองไว้
1: ขึ้นสำรองไว้แล้วเขาก็ไปเปิด
0: ส
1: ต
0: ำร
1: ำ
0: อ
1: แห
0: ง
1: น่
0: ไ
1: ง
0: ว้
1: ในครับ
0: แต่ใช้คำว่าไปตั้งตำแหน่งใหม่ขึ้นมา
1: ใช่
0: ครับโอ้
1: ขึ
0: น
1: ้
0: ่
1: น
0: า
1: ตำ
0: ค
1: แ
0: ิ
1: ห
0: ด
1: น่ง
0: น
1: เน
0: ะ
1: ี่
0: ค
1: ย
0: รับ
1: แล้วท่านทราบไหมใช่ไหมครับท่านผู้ชมทำไมถึงมี350,000ทำไมถึงมี800,000
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับคือเลขเนี่ยถ้าเราดูตามที่ตามข่าวนะคือในละแวกเราเนี่ยไม่มีเราก็เลยต้องดูตามข่าวแต่เราได้ยินมาแล้วก็รู้เพราะว่าองค์กรท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะถึงกันเกือบหมดนะครับ
0: ครับ
1: ตัวเลข350,000เนี่ยเป็นพื้นปูก่อนพื้นปูก่อนราชการเนี่ยตำแหน่งที่สอบตรงเนี้ยมีแค่สองคือแท่งระบบราชการเนี่ยของท้องถิ่นมี4 แท่งแท่งบริหารบริหารนี่แท่งบริหารก็พวกปลัดรองปลัดนะครับแท่งอำนวยการก็พวกหัวหน้ากองหัวหน้าสำนักแต่แล้วก็แท่งต่อไปก็คือแท่งวิชาการก็คือสาย 3คือจบปริญญาตรีเนี่ยที่สอบกันอยู่แล้วอีกสายหนึ่งก็คือสายจบปชปวสนะครับประเภทระดับปฏิบัติการเพราะนั้นพอปู350,000ปุ๊บเนี่ยปฏิบัติการหรือสาย 3นะครับอ่ะเราพูดเล่นๆว่าชั้นประทวนหรือสัญญาบัตรก็ได้ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเทียบให้ดูคุณโดนแล้ว350,000พอคุณไปสาย 3ปริญญาตรีหรือชั้นสัญญาบัตรคุณก็ถูกบวกเพิ่มเข้าไปอาจจะบวกเพิ่มถึง800,000แล้วแต่ท้องที่แต่ไอ้ระดับเด็กน้อยที่เป็นชั้นประทวนชั้นระดับปฏิบัติงานนะครับจะไม่ถึงก็จะอยู่แค่ประมาณแล้วแต่ที่ไปเรียกอาจจะเป็น500,000คือ350,000เนี่ยตั้งต้นตั๋วเด็กตั๋วใหญ่เส้นใครเส้นผู้มีอำนาจทั้งหลาย
0: ครัน บ
1: ะครับเพราะนั้นมันถึงเราถึงเห็นตัวเลขตรงนี้ว่า350,000-800,000คืออะไรเพราะนั้นที่เราทราบกันมาก็คือพวกเนี้ยพวกสาย 1สาย 2เนี่ยพวกเนี้ยหรือผู้ชั้นประทวนเนี่ยหรือระดับปฏิบัติงานเนี่ยจะโดนประมาณ500,000นะครับ
0: คร
1: แ
0: ั
1: ล
0: บ
1: ้วก็พวกที่เป็นสาย 3หรือปริญญาตรีเนี่ยก็จะประมาณ800,000ถ้ามีตัวเด็กรู้จักคนนู้นคนนี้อาจจะลดได้100,000หรือ50,000ประมาณเนี้ยครับเท่าที่เราทราบกันมา
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้เป็นมาเฉพาะยุคนี้นะครับแล้วก็เป็นมานานแต่วันนี้มันกลายเป็นว่ามีคนไปขอตรวจสอบนะครับตามพรบข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วมันมีเรื่องพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็คือของอย่างของปปชเนี่ยไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลนะครับก็เลยมีปัญหาโดนคดีกันไปด้วยเห็นไหมครับที่เพิ่งออกข่าวไปคราวนี้พอพวกเด็กเนี่ยไปขอเขาก็ต้องเปิดเผยข้อมูลแต่การเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมันทำให้คนที่มีผลกระทบเนี่ยเยอะเอ๊ะเขาจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเกียรตินิยมอันดับสองหรือเขาเรียนได้3หรือ2.8 2.9อะไรแล้วแต่เนี่ยเขาว่าเอ๊ะมันจะมีได้ศูนย์ด้วยหรือนะครับเราก็เลยไม่รู้จะไหนก็อ่านจะได้มาผลผิด
0: ครับอันนี้
1: ว่า
0: ค
1: ผ
0: ือ
1: ลล
0: ส
1: ั
0: ิ่
1: พ
0: ง
1: ธ์
0: ที่ที่คาใจครับที่คาใจว่าทำไมตัวเองได้ศูนย์เลยต้องไปขอดูกันนะครับไอ้ที่จริงในการตรวจนะครับในระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์เคยเป็นผู้สร้างครับโปรแกรมก็คือมนุษย์เป็นผู้สร้างใช่ไหมครับมนุษย์เป็นสร้างดังนั้นบางคนนะครับแค่ใช้ทดลองอ่ะทดลองทำแล้วให้ผลออกมานะครับอย่างเช่นมันมี A B C D แต่ไอคนที่หัวหมอก็กาหมดคือเล้งหมดทุกตัว A B C D เล้งหมดแล้วก็ไอตรวจแบบคอมพิวเตอร์มันก็อ่านนะฮะอ่านเฉพาะคำตอบที่ถูกมันไม่ได้อ่านทั้งหมดอ่านเฉพาะคำตอบที่ถูกดังนั้น
1: ไม่ครับอาจารย์ทำไม่ได้ทำไม่ได้
0: นั้น
1: ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าฝุ่นเกิน2เครื่องจะอ่านเครื่องมันจะรู้
0: ครับ
1: คือคำตอบก็ต้องตอบอันเดียวแต่คุณจะตอบผิดหรือตอบถูกแต่ถ้าไปฝนทุกอันไปแล้งทุกจุดไปลงทุกอันเนี้ยคือเครื่องมันก็จะบอกว่ามันรู้ครับยังไงมันดีกว่าเราเยอะแต่จริงคือวันเนี้ยคือเด็กอ่ะที่ผมบอกไงถ้า100ข้อเนี่ยนะครับถ้าหลับตาหรือถ้าผลข้อเดียวกันหมดเนี่ยอย่างน้อยเขาต้องได้25
2: ครับ
1: แต่ตอบไม่ได้เลยนี่แหละคือประเด็นปัญหา
2: ครับ
1: ก็คือเหมือนกับที่ผมว่านั่นแหละครับเพราะว่าเด็กพวกเนี้ยอาจจะทําคะแนนได้ดีหรืออะไรเนี่ยครับก็ต้องเขี่ยพวกนี้ลงเพื่อเอาพวกนี้ขึ้นส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นอย่างเขาว่าจริงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะมีปัญหาจริงแล้วเด็กกลุ่มนี้อาจจะสอบได้ไม่ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าคือพวกนี้ทําโดยทุจริตแล้วก็พอทุจริตเนี่ยก็เร่งรีบเร่งรีบคืองวดนี้เอาแบบสุดโต่งเลยก็คือว่าคะแนนไม่ต้องตรวจครับอะไรไม่ต้องตรวจประกาศตามที่จ่ายเงินมาคือประกาศขึ้นไปเลย
2: ครับไม่ต้อง
1: อัน
2: ไม
1: น
2: ่
1: ี้
2: ต้
1: แ
2: อ
1: ห
2: ง
1: ละ
2: ต
1: คร
2: ร
1: ั
2: ว
1: บ
2: จ
1: คือปัญหา
2: คือเอา
1: ป
2: ไ
1: ร
2: ป
1: ะก
2: ต
1: าศ
2: รวจแก
1: ปร
2: ้
1: ะกา
2: ค
1: ศ
2: ะแน
1: ขึ้
2: น
1: น
2: ที
1: ไป
2: ละ
1: เล
2: ใบ
1: ยเนี่ย
2: ครับ
1: ครับเพราะประกาศคําว่าประกาศขึ้นไปเลยเนี่ยแต่เขาก็ต้องมีเวลาคิดว่ามันต้องได้คะแนนเท่าไหร่สมมติว่าคนที่ได้ที่หนึ่งมันต้อง90ขึ้นใช่ไหมครับมันก็ไล่ลงมาจนไอ้คนที่ได้9,000เนี่ยก็อาจจะอยู่ที่60พอดี60%พอดีใช่ไหมครับคราวนี้มันก็ต้องมาเรียงแหละมันต้องวิธีการเนี่ยคราวนี้ไอ้พวกนั้นยันไปอยู่ต้นๆไงก็ช่วยเขี่ยพวกนั้นลงมามั่งแล้วก็เขี่ยแบบได้คะแนนน้อยมั่งเขี่ยแบบผิดมั่งคือคนทํามันรีบจนไม่รอบคอบครับแล้วก็คือคะแนนเนี่ยก็ไม่ได้แก้ของเขาเพียงแค่ประกาศชื่อเป็นเดียวคราวนี้ที่ไปจับได้คือกําลังจะแก้คะแนนเมื่อเวลาที่หน่วยตรวจสอบมาตรวจเขารู้ครับสอบเสร็จยังไม่มาตรวจทันทีหรือกรณีที่ผู้เข้าสอบมาขอดูผลคะแนน
2: ครับ
1: ก็จะต้องมานั่งลบมาไล่แต่ว่ามันอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะทําแต่ตอนนี้คือไล่ประกาศชื่อตามนั้นไปก่อนที่ว่าเอาแฟลชไดรฟ์มาแก้นั่นก็คือกระบวนการที่ว่ากําลังจะทําแก้คะแนนครับ
2: ครับท่านปลัดในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยผมอ่านข่าวนะผมอ่านข่าว
1: คร
2: บ
1: ั
2: อ
1: บ
2: กว่าเขาจะหมายถึงว่าคือเอาเรื่องนะครับผู้ที่ไปเข้าสอบและไอ้คนที่รับโทษหลังเพื่อนก็คือคนที่รับตังค์เนี่ยผมว่าอย่างนี้มันน่าจะไม่แฟร์นะ
1: คืออย่างนี้ครับคือมันทั้งผู้ให้ผู้รับเนี่ยทั้งผู้ให้ผู้รับต้องผิดทั้งคู่แต่คราวนี้เน
2: ใ
1: ี
2: ช
1: ่ย
2: ่
1: เราดูเกมนะเกมเนี่ยยาวเพราะว่าท้าหมายไม่ได้ออกเลยนะครับหมายจับเนี่ยก็ออกไปที่ผู้เกิดที่เดียวนะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆเนี่ยก็มีการอะไรคือเรื่องเนี้ยถามว่าเรื่องเนี้ยถ้าเราดูเนี่ยมันมีคนรับรู้เยอะนะครับมีคนรับรู้เยอะถามว่าเราไล่เลยผู้มีอำนาจนี่คือใครก็ไล่มาเลยตั้งแต่ระดับประเทศระดับจังหวัดทั้งที่ข้าราชการประจำนะครับทั้งฝ่ายการเมืองนะครับถามว่าข้อมูลพวกนี้มันโรเตทมันหมุนเวียนอยู่ในอากาศอยู่ในข้อเท็จจริงที่เรารู้กันมานานนะครับใครอยากได้ลูกได้หลานฝากก็ใครจะไปเข้าช่องไหนใครจะไปเข้าช่องไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าดูเส้นการเงินหรือดูนามสกุลหรือดูที่มาเนี่ยถามว่ามันฝากกันได้ทุกช่องบางคนก็เข้าช่องผู้นําท้องถิ่นบางคนก็เข้า
2: ครับ
1: ช่องจากผู้ที่มาการเลือกตั้งมันเข้าได้ทุกช่องนะครับในจังหวัดหนึ่งมันเข้าได้ทุกช่องเข้าทางอปท.เข้าทางส่วนกลางคือยุคก่อนเนี่ยสมัยสัก6-7 ปีที่แล้วมันมีมานานครับก็เขาทําแล้วมันได้ผลบางคนก็ทําจนสร้างบ้านซื้อรถกันได้พอสมควรเลยนะครับวันนี้ก็มาถามวันนี้ก็ย่ามใจพอย่ามใจก็ทําแบบตรงๆเลยคราวนี้นั่นแหละครับเป็นผลที่มาว่าเด็กเขาไปตรวจดูคะแนนแล้วในคะแนนเขาเป็นอย่างนี้เขาก็เลยไปร้องเรียนหน่วยตรวจสอบกับหน่วยที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มมันก็เลยประเด็นที่มาว่ามีการวางแผนเข้าไปปรากฏการข่าวนะเขาก็ไปเฝ้าดูอยู่หลายวันเขาก็เห็นเข้าๆออกๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับแล้วคนที่ทําเนี่ยเขาก็อ้างความเชื่อถืออย่างงู้นอย่างนี้อ้างอย่างงู้นมีด็อกเตอร์นําหน้ามั่งมีอะไรกันมั่งนะครับมันก็เป็นที่มาว่าให้คนเชื่อถือแล้วก็ทําเป็นกระบวนการแล้วก็แต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังถามว่ามีไหมมีคือคนที่เป็นผู้ใหญ่คือเองทําไปนะถ้ารอรับเงินเอาเท่าไหร่มันก็ตามระดับ
2: ครับ
1: ของความมีอํานาจทางการ เมืองการปกครองทางตำแหน่งหน้าที่ประมาณนี้ครับ
2: ครับไอ้นี้คือในเรื่องของการที่เข้าไปสอบนะครับเป็นการโกงข้อสอบก็ว่าโกงข้อสอบมานะแต่ผลจากการที่โกงข้อสอบคำว่าโกงข้อสอบนี้สำหรับผมคิดว่าไอ้ผู้ที่เข้าสอบเนี่ยเป็นการโกงในการทำข้อสอบแต่จริงๆตรงนี้ไม่ใช่โกงข้อสอบนะตัวนี้นะครับมันเป็นการหัวกันเป็นการเขาเรียกว่าจัดฉากในการสอบเพราะว่าผู้ที่เข้าไปสอบมันได้จ่ายไปแล้วได้จ่ายไปแล้วขนาดบรรดาเมื่อกี้ข้อมูลส่งเข้ามานะบอกว่าสสยังรับไม่ได้เลยนะครับบรรดาสสบรรดาอะไรก็ยังรับไม่ได้เลยบอกว่าซื้อตั้ง 3-4-5 แสนนึงเพื่อจะไปทำงานได้เงินเดือนแค่หมื่นสองหมื่นเนี่ยมันรับไม่ได้นะครับแล้วก็มีแต่บอกว่าสสก็ซื้อมาเนาะซื้อมาไม่ใช่หลักแสนนะหลักหลายล้าน
1: นะก็มีคนโต้ครับ
2: คนโต
1: ้ก็คือพี่ก็ในข่าวก็คือ70 ล้านแล้วมารับเงิน100,000
2: 70 ล้านรับ100,000
1: 70 ล้านเป็นสสหนึ่งคนประมาณนี
2: ้ครับประมาณไม่รู้แต่ว่าประมาณคนหนึ่งไม่ใช่70 ล้านนะฮะผมว่าเป็น100-200 ล้านเนี่ยกว่าจะได้เข้าไปได้นะ100-200
1: แต่มันก็มีแต่ว่าเราก็ชื่นชมมันก็มีมันไม่ทั้งหมดนะครับบางคนคือ
2: ครับ
1: ก็ไม่ได้ซื้ออย่าพูดปัญหาท้องถิ่น
2: คือที่คุยตรงนี้นะเราไม่ได้ว่าทุกคนนะครับไม่ได้ว่าทุกคนมันอย่างที่คนลิสต์ที่สอบเข้าไปในครั้งนี้ที่สอบได้สอบผ่านแล้วก็ได้เป็น
1: มัน
2: บางทีเขาอาจไม่ได้จับมาได้ครับ
1: เขาใช้ความสำคัญตรงไหนครับ
2: ใช่
1: เดี๋ยวถามนิดนึงลูกอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เป็นข้าราชการมาก่อนอาจารย์สมัยก่อนอาจารย์เองนี่จะถามว่าอาจารย์เองนี่สอบมายุคอาจารย์คงสอบด้วยความสามารถนะยุค40-50 ปีที่แล้วอาจารย์มา
2: สมัยก่อนครับสมัยก่อนเนี่ยผมคือดึกดำบรรพ์นะใช้คำว่าดึกดำบรรพ์เราสอบตอนนั้นนะฮะเราสอบเข้าไปเรียนนะฮะไปเรียนทุนสอบเพื่อจะเข้าไปเรียนสมมติว่าโรงเรียนกอเนี่ยต้องการครู1 คนแล้วเราก็ไปสอบแข่งขันกันสอบโดยมหาลัยเป็นผู้สอบนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราสอบตรงนี้ที่จับสอบไม่ใช่นะไปต้องไปสอบที่มหาลัยที่มหาลัยก็วิทยาลัยครูเป็นผู้ออกข้อสอบเป็นผู้สอบดังนั้นนะครับ1 คนน่ะผู้สมัครบางโรงเรียน40บางเรียนก็50แต่เอาแค่1คนน่ะเข้าไปเรียนแล้วก็เรียนจบแล้วออกมาเป็นครูออกมาทำหน้าที่ต่อได้ตรงนี้นะครับอันนั้นคือสมัยก่อน
1: อย่างอาจารย์นี่คือสอบคือเข้าไปเรียนคือเรียนเสร็จก็ออกมาเป็นข้าราชการแน่นอน
2: ใช่ครับใช่คือตอนที่จะไปเรียนนั่นคือสอบเข้าไปแข่งขันในการที่จะสอบเข้าไปเรียนพอเรียนจบเรียบร้อยแล้วครับก็มาเป็นครูเขาก็มีตำแหน่งให้เรียบร้อยแล้วออกเข้ามาเลยเลยสมัยนั้นก็คงจะไม่ยุ่งยากมากนักนะครับเพราะว่าครูกับนักเรียนเนี้ยอายุใกล้เคียงกัน
1: จบแล้วตอนสมัยนั้นครับบอกอาจารย์ว่าเรียนสัก3 วันก็พอแล้วจ่ายมาตั้งแสนเดียวให้เป็นครูเลยเอาไหมครับเรียนสามวันพอเดี๋ยวออกมาให้เป็นครูเลย จ่ายแสนหนึ่งเอาไหม
2: มันเป็นหลักสูตรเขาไม่ได้คุยอย่างนั้นเลยนะครับไปเรียนกันจริงๆนี่แหละไปเรียนประเภทที่ส่วนใหญ่นะครับมันเป็นเชิงเรื่องของมันเป็นอะไรเขาเรียกเรียนจิตวิทยาสำหรับคนเป็นครูอะครับ
1: อย่างอาจารย์เรียนเท่าไหร่2 ปีหรือปีเดียวหรือว่า4 ปี3 ปีครับ
2: สองปีครับเรียนแค่ปกสต้นน่ะมีต้นแล้วก็ปลายนะครับคือเรียนปกสต้นปกสต้นแล้วก็จบออกมาคือเรียนจบมศ .3 นะครับมศ .3 เหมือนกับเรียนจบมศ .5 แล้วออกมาเป็นครูประมาณนั้นแหละครับแค่นั้นแหละ2 ปีงั้นสลัดกางเกงขาสั้นไปใส่กางเกงขายาวภายใน2 ปีแล้วออกมาเป็นครูประมาณนั้นวิชาที่เน้นหนักส่วนใหญ่จะเป็นวิชาจิตวิทยาสำหรับเด็กก็ต้องรู้นะเข้าใจบริบทของเด็กว่ามันเป็นยังไง อันนั้นคือสมัยก่อนนะครับดังนั้นครูสมัยก่อนนี้จะเรียนจิตวิทยามารู้ว่าทำยังไงอยู่กับเด็กได้แต่สมัยนี้นะครับเขาจะใช้วิธีการใช้การสอนเนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยียิ่งในสมัยนี้ใช้ระบบ AI บ้างอะไรบ้างเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องเข้มข้นต้องเก่งแต่ขาดในเรื่องของจิตวิทยาสำหรับคนเด็กนั่งร้องไห้เนี่ยคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรเด็กไม่มีข้าวกินเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรอันนั้นคือ ย้อนกลับไปฟังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับนั้นคนละยุคกันอายุนี
1: ้ยุคนี้เขาแข่งขันเขาไม่คิดครับอาจารย์เพราะว่าเขามองว่าทำไงได้เข้าไปเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยงานหางานทำยากมากงานที่มั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจแย่แล้วก็โรงงานปิดตัวแล้วก็พอไปทำเองเนี่ยการแข่งขันสูงโดยเฉพาะต้นทุนค่าลงทุนค่างานเราเนี่ยต้นทุนสูงมากค่าเดินทางก็มีค่าน้ำมันนะครับเพราะเหนื่อยจะทานจะหิวก็ซื้อข้าวก็แพงนะครับเปิดสำนักงานค่าก่อสร้างค่าไฟฟ้าก็แพงเพราะนั้นต้นทุนมันสูงเพราะนั้นยอมบางคนได้ถามเอ๊ะแล้วมาจ่ายตรงนี้แล้วมันยอมเสียเงินต้องเท่านี้ครับแล้วยอมมารับราชการแล้วมันจะคุ้มเหรอคือเขามองเรื่องสวัสดิการที่สวัสดิการก็คือเรื่องของตัวเองหรือบุตรนะครับได้บุตรกำลังสำราญเขาเล่าเรียนฟรีนะครับแล้วก
2: ็
1: บิดามารดาภรรยาคู่สมรสอย่างเงี้ยครับหรือสามีที่เป็นคู่สมรสนะครับเพราะนั้นเนี่ย
2: ใช่
1: เขามองสิทธิ์ตรงนี้แล้วมองต่อไปก็คือเรื่องของบำเหน็จบำนาญนะครับแล้วก็มองว่าราชการเนี่ยก็เป็นงานที่มีเกียรตินะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นงานที่ยากลำบากอะไรเกินสมควรถ้าเรียนมาแล้วก็ทำได้แล้วถ้าเกิดว่าคนยิ่งคนบ้านนอกเนี่ยถ้าเขามองว่าลูกได้รับราชการงานที่พอจะมั่นคงนะครับถึงแม้จะเป็นระดับต้นนะครับเป็นระดับปฏิบัติงานนะครับก็ยังดีครับเขาก็มองอย่างนี้นะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาแล้วก็ที่คนเขาเชื่อมั่นว่าจ่ายแล้วน่าจะจบน่าจะได้เนี่ยเพราะเขาดูจากรุ่นพี่ๆทำเขาทำมาก็นานพอสมควรแล้วก็เอ๊ะแล้วท่านผู้ชมผู้ฟังก็ถามเอ๊ะทำไมเกิดขึ้นแต่ท้องถิ่นแล้วทำไมดังก็คำตอบก็คือว่าเพราะท้องถิ่นเนี่ยสมมติข้าราชการอื่นสมมตินะตำรวจรับตำรวจรับอย่างคนตำรวจเนี่ยสมมติรับ500หรือ1,000เห็นไหมครับถ้าเรียกคนละล้านมันก็ได้แค่500ล้านใช่ไหมครับแต่ท้องถิ่นเนี่ยตำแหน่งเป็นพันๆมันเยอะแล้วก็เพิ่มที่ผมเล่าตอนต้น
2: ครับ
1: มันก็จะเป็นที่มาว่ามาตรงนี้แล้วตรงเนี้ยท้องถิ่นเนี่ยมันมีผู้นำท้องถิ่นเนี่ยมาจากการเลือกตั้งเขาก็สัมพันธ์กันบางคนเคยเป็นสอจอนะครับลงมาเล่นขึ้นไปเป็นสอสอขึ้นไปสอสอมาลงมาเป็นอบจนะครับมันขึ้นกันไปกันมาก็เป็นกลุ่มเป็นพรรคก็รู้จักกันเพราะนั้นเขาเลยมองว่าสายการเมืองตรงนี้ที่ประสานกันได้เพราะนั้นก็เลยท่านก็เลยเห็นข่าวว่าผู้นำท้องถิ่นบางคนมีคดีแล้วก็หนีมั่งโดนคดีกันอยู่มั่งเรื่องเกี่ยวกับสอบเนี่ยครับก็เลยเป็นที่เล่าให้ฟังว่าเพราะมันมาจากการเลือกตั้งแล้วก็สารจำมันว่าบางคนก็สังกัดพรรคเขาไม่ได้ห้ามนะครับว่าอยู่พรรคไหนนะครับเพราะนั้นเขาก็จะมีการขายกันทั้งหมดแล้วนักการเมืองพวกนี้แหละที่มีอำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการนะครับโดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องผ่านมติครม.นะครับ
2: ครับ
1: เพราะนั้นอย่างพวกเราเนี่ยอย่างคนเล็กๆนี่ก็ไม่ต้องก็แต่งตั้งได้เลยโดยไม่ต้องให้ครม.นะครับอันนี้ข้าราชการผู้ใหญ่ก็ต้องอยู่อันเดอร์ภายใต้ร่มเงาของนักการเมืองนะครับก็เลยเป็นที่มาอย่างนี้ครับ
2: ครับที่เราสังเกตนะครับสังเกตเราจะเห็นว่าการที่จะเข้าไปทำหันเนี่ยนะสมัครเข้าไปเนี่ยทุกองค์กรนะครับขนาดจะเป็นอสนะครับจะต้องยังต้องมีใต้โต๊ะกันนะคร
1: ับ ก็เราได้ยินข่าวกันมาเนี่ยแล้วก็

0: แต่ใช้คําว่าแต่ทําไมไม่ตรวจสอบไม่ทําไม่ยุ่งยากอะไรประมาณนี้อยู่นะครับดังนั้นเหมือนที่ปลัดได้คุยแต่ต้นนะครับมันน่าจะไม่จบ
1: น่าจะดูเรื่องนี้แน่นานเป็น5ปี10ปีแน่นอนนะครับช่วงสู้กันยันศาลฎีกาก็ประมาณ 5-6 ปีอย่างน้อยแล้วก็พอนี้พอมีจำนวนคนมากขึ้นเนี่ยโอ้โหมันนั่นเลยมันใช้เวลานานมากแล้วก็เอกสารเอ่ยอันไหนจริงอันไหนเท็จถ้ามีการลบไปบ้างแล้วมีแก้มาแล้วคนไหนได้ไม่ได้คนจ่ายไม่จ่ายคืออะไรจะยกกระบี่แบบไหนคือตรวจสอบยากมากสารที่เป็นปัญหาก็คือเอกสารในแฟ้มได้มันก็ไม่ได้มีการเซ็นรับรองอันไหนถูกอันไหนผิดแต่เอกสารที่เป็นกระดาษนานวันไป1ซีดเจือจาง2ถ้ามีการเผาหรือหายก็จะยุ่งอีกเนี่ยครับเรามองตอนนี้ที่กลัวแล้วก็คือเรื่องของการเผาโดยตั้งใจนะครับตอนนี้เรากลัวแล้วบังเอิญถ้ามันไฟฟ้าลัดวงจรไม่ได้ตั้งใจอีกแต่มันไหม้หมดอีก
0: ไม่หมดนะครับใช่
1: เนี่ยนะครับนี่คือปัญหาว่าที่กำลังกลัวอยู่นะครับวันนั้นก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับต้องใช้เวลาแล้วก็เด็กที่สอบเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องทำงานองค์กรแล้วเด็กที่เข้ามาดูกระบวนการอย่างนี้ครับที่เขาพูดกันว่าเราจะไปรับใช้พี่น้องประชาชนจะเอาความรู้ที่ไหนไปนี่คือเป็นปัญหาของท้องถิ่นนะครับปัญหาของท้องถิ่นเนี่ยที่เราเจอก็คือเอาเฉพาะพวกจ้างเหมาก็ดีลูกจ้างก็ดีเนี่ยเขาจะพูดว่าลูกท่านหลานเธอใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: อาจารย์ได้ยินคือตำแหน่งพวกนี้อาจจะเป็นแค่นักการคนงานก็จะเป็นคนในท้องถิ่นหมดนะครับเพราะนั้นบางคนก็จะมีความสามารถบางคนก็มีความสามารถแต่ข้อดีที่ได้ก็คือ1พวกเด็กเนี้ยเป็นเด็กพื้นที่แล้วก็จะมีความรู้ในพื้นที่อันนี้คือเรื่องหนึ่งที่ได้เพราะนั้นบรรยายเรื่องภูมิศาสตร์เรื่องที่อะไรตรงไหนคือพวกนี้เขาจะรู้หมด
0: ครับ
1: นี่คือข้อได้เปรียบอันที่2ที่เขาได้อีกอย่างนึงก็คือฝ่ายการเมืองเนี่ยเขาก็จะไว้ใจเพราะเขาถือว่าเป็นเด็กเขาเนาะนี่เฉพาะในโซนลูกจ้างนะครับในโซนลูกจ้างเขาก็จะมองอย่างนี
0: ้ครับ
1: นะครับในส่วนของข้าราชการเนี่ยส่วนใหญ่ก็เขาจะไม่ค่อยมีเขาก็จะทำตามหน้าที่ตามระเบียบเขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีกฎหมายที่ต้องเป็นกติกามารยาทที่ต้องคุมการปฏิบัติของราชการอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นปัญหาสองแต่ถ้าเป็นข้าราชการที่สอบมาโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องแล้วต้องมารับใช้ประชาชนแล้วต้องมาทำงานเพราะทำงานเนี่ยมันต้องภายใต้หลายอย่างภายใต้การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนภายใต้ระเบียบกฎหมายภายใต้ภาวะต่างๆที่ต้องทำงานแต่เด็กพวกนี้ตอนเรียนก็หนีเรียนอยู่แล้วหรือเรียนก็ได้คะแนนน้อยและไม่ตั้งใจ
0: ครับ
1: แล้วก็คิดว่าตัวเองสอบไม่ได้แน่สอบมาหลายครั้งแล้วก็ใช้วิธีนี้เพราะนั้นเนี่ยคือเขาวัดอะไรครับสอบเนี่ยเขาวัดความรู้ความสามารถทัศนคติตัวนี้ต่างหากที่สำคัญแล้วข้อสอบพวกนี้มันจะวัดหลายอย่างมากนะครับวัดปฏิภาณไหวพริบการส่งสัมภาษณ์ความรู้เฉพาะวัดความรู้ความสามารถปฏิภาณไหวพริบทัศนคตินะครับต่างๆเนี่ยแต่บางคนบอกไม่เลยเหมือนกับมารอส่งกระดาษเปล่าจ่ายเงินแล้วถามว่าตอนนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ถามรุ่นน้องว่าไอ้วันนี้ไม่ไปสอบเลยบางคนก็ตอบแบบท้อใจว่าไม่ไปสอบหรอกไงก็ไม่ได้แพ้คนจ่ายตังค
0: ์ครับ
1: ตรงนี้ครับคำว่าขีดเส้นใต้คำว่าแพ้คนจ่ายตังค์ตอนนี้มันเหมือนกับเราดูหนังเรื่องทนายปีศาจนะครับไอ้ทนายที่ตรงๆเนี่ยก็เหมือนว่าคดีก็ชนะยากลูกความก็หาน้อยหาได้น้อยนะครับค่าตอบแทนก็ไม่เท่าไหร่แต่ไอ้คนที่มีแบบวิธีการไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะไปซิกแซกไก่ซิกแซกทั้งตำรวจหรือทั้งอย่างอื่นนะครับซิกแซกไปหาพยานเท็จมานะครับไปข่มขู่พยานประมาณนี้ครับคราวนี้เรามาดูว่าพอมาเปรียบเทียบว่าพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาที่มาทำงานเนี่ย แล้วก็ไม่ทำงานด้วยความรู้ความ

0: ารถด้วยความถูกต้องก็เป็นภาระเป็นภาระแก่องค์กรนะครับที
1: ่
0: แล้วกว่าจะประจับถ้ามันมีปัญหาว่าเราไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้มันหลุดเข้ามาเราก็จัดเขาไม่ได้ไม่ตรวจสอบว่าคนไหนเข้ามาโดยถูกต้องไม่ถูกต้องเราใช้เวลานานองค์กรก็มันจะลามครับมันจะทำให้การบริการประชาชนนะครับแล้วก็การที่จะทำงานให้ถูกต้องนะครับแล้วพวกนี้ก็จะหวังเพราะถ้าเขาเข้ามาผิดเขาก็อยากจะไปซิกแซกอย่างอื่นเช้าสายเช้าก็อยากจะมาสายบ่ายก็ไม่อยากจะมาทำงานเพราะเขารู้สึกเขาเองก็เป็นอย่างนี้เพราะเขาก็มีตาบาปในใจเขาก็โกรธแค้นผู้ใหญ่ที่รับเงินโกรธแค้นผู้ใหญ่ที่รับเงินเองทำอย่างนั้นได้เรียกเข้าไปโอ้ยคนนู้นรับเราไปเห็นออกข่าวออกทีวีสมมุตินะหรือเห็นผ่านหน้าบ้านก็ไม่มีความเชื่อถือศรัทธาแล้วตัวเองก็ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกใจมันทำงานเหมือนไม่เต็มร้อยอ่ะเรามาดูต่อไปที่ผมบอกว่าไอ้คนที่จ่ายตังสำนักดิวต่างๆเนี่ยก็ผันตัวนึกออกไหมเหมือนทนายพิพากษาสำนักดิวก็เหมือนกันแต่เดิมเนี่ยอ้าวอย่างผมเนี่ยเคยติวเนี่ยคือผมติวฟรีนะติวมาหลายรอบคราวนี้เราเด็กเราไปสอบไม่ได้เด็กเราตอบไม่ได้ไปสอบไม่ได้เราก็เสียใจสำนักดิวก็ถูกยุบก็เลยผันตัวสำนักดิวเนี่ยเขาก็จะผ่านพวกนี้ก็เหมือนกันเหมือนที่ว่ากระบวนการยุติธรรมส่วนหนึ่งจะวิ่งกันก็จะวิ่งผ่านพวกนี้พวกในความตอนในความส่วนหนึ่งพวกที่วิ่งคดีส่วนหนึ่งไอ้พวกที่หากินแบบนี้ส่วนหนึ่งนี่ก็เหมือนกันติวเตอร์ที่เคยติวเตอร์หลายคนก็จะหยุดเพราะว่าเด็กสู้เขาไม่ได้ไปสอบแล้วผ่านมันเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยไปเรียนกับพี่คนเนี้ยไปอบรมกับพี่คนเนี้ยกับติวเตอร์เนี้ยไม่ผ่านสักคนหนึ่งแล้วใครจะมาเรียนไหนเราจะต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าตึกค่าเช่าสถานที่นะครับมันก็ต้องมีมาจ้างหรือว่าต้องมีทีมวิทยากรร่วมก็ต้องจ่ายแต่เด็กไม่ติดครั้งต่อไปใครจะเรียนกับเราติวเตอร์ส่วนนี้ก็เลยผันตัวเป็นนายหน้าเนี่ยครับเนี่ยมันก็มีแบบนี้ติดมาแบบนี้พวกนี้ก็แต่เดิมเนี่ยติวเตอร์ก็จะวิ่งไปเอาข้อสอบยุคเดิมๆนะวิ่งซื้อข้อสอบมาแล้วให้เด็กทำปีวันซื้อได้ออกกี่วันข้อสอบบางทีไม่ได้ตรง 100% แต่มันข้อสอบมี5ชุดก็อ่านมันทั้ง5ชุดมันรวบมา5ชุดรวบมาชุดหนึ่งแล้วชุดเนี้ยถูกดึงไปเป็นคะแนนเขาก็จะเอาไม่ได้เอาของทุกคนนะครับเขาก็จะเกลี่ยได้ชุดหนึ่งในหนึ่งใน5อย่างน้อยเราได้25แล้วถ้าเราท่องแล้วจำแน่นนะครับอันนี้คือที่ทำกันแต่วันนี้ไม่ใช่สำนักติวเตอร์ก็กลายเป็นว่าพวกนี้เคยประสานกับพวกนี้มาแล้วเอาเขาเปลี่ยนวิธีแล้วครับเขาจ่ายเงินครับอ๋อไม่ต้องติวแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปเอาข้อสอบมาดูก่อนแล้วใช่ไหมอ๋อใช่ครับเงินก็จ่ายเงินจ่ายก็จ่ายครับเดี๋ยวผมคนนี้พวกนี้ก็ทำหน้าที่ว่ามาติวกับพี่ก็เอาติวคุณต้องเสียตอนนั้นส่วนหนึ่งมากับพี่มาลงทะเบียนกับพี่หาช่องให้ต้องเท่านี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับ
1: ครับประหลัดครับไอ้บทเรียนจากการที่สอบครั้งนี้นะครับครั้งต่อไปจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไหมเกิดอีกหรือเปล่า
0: ถ้าดูเนี่ยเดี๋ยวผมตอบสักสองประเด็นที่มีผลกระทบด้วยก็คือปัญหาท้องถิ่นเนี่ยเขาจะสอบตำแหน่งบริหารมั่งแล้วก็ตอนนี้ท้องถิ่นก็ขาดแคลนคนเพราะว่าพลังงานเนี่ยเยอะก็กลายเป็นว่าช่วงนี้ท้องถิ่นจะไม่กล้าสอบเพราะท้องถิ่นเองจะไม่สอบหมายถึงว่าให้หน่วยกลางที่เขาเรียกกอต่างๆกอคือคณะกรรมการกลางมีทั้งกทจก็คือของอบจกทก็คือคณะกรรมการของเทศบาลกเมืองพะยาด้านน้อยแล้วก็มากอบตนะครับเหล่านี้คือส่วนกลางเนี่ยเมื่อก่อนท้องถิ่นสอบเองเขาบอกว่าเอาลูกท่านหลานเทินเข้ามาไม่ยุติธรรมการวัดความรู้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็อาจจะมีการเรียกร้องเงินเรื่องทองก็เลยโอนอำนาจนี้ท้องถิ่นก็เลยให้ส่วนกลางสอบแต่มันก็เกิดปัญหานะครับ
1: ค
0: ราวนี้อบต.เองก็ไม่กล้าสอบเพราะว่าถ้าไปทำซ้ำมันก็โดนมีคนเล่งเพ่งเล็งอยู่ส่วนกลางตอนนี้ก็ไม่กล้าสอบมหาลัยไหนจะเอาตัวเข้ามาแลกด้วยเดี๋ยวจะโดนเหมือนมสว.ก็จะไม่มีใครเข้ามาแล้ว
1: ครับ
0: จะไม่มีใครเข้ามาอาจารย์ไหนจะไม่เล่นด้วยถามว่าอาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์เป็นผู้เป็นนักการเมืองเต็มหมดแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจารย์ทัน ทันลูกศิษย์ไหมครับตอนนี้
1: ไม่ทันเขาหรอก
0: นั่นแหละครับเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยอยู่กับกระดานกระเชาะอาจารย์ไม่ทันเขาหรอกครับอาจารย์มศวไม่ทันเขาหรอกเพราะนั้นเนี่ยยิ่งมหาลัยที่ไม่ค่อยมีคณะกฎหมายหรืออะไรพวกนี้ครับที่มาช่วยดูแลในเรื่องของสัญญาอะไรเนี้ยก็จะลำบากเพราะนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: ในกรมในกองเนี่ยเขามีประสบการณ์มากกว่านะครับเพราะนั้นแผนล่อแผนอะไรเขาเหนือชั้นกว่าเพราะนั้นก็เลยผมมองว่าที่อาจารย์บอกประสบการณ์ตรงนี้สอนไหมคําตอบตรงนี้แหละครับที่มันจะสอนคือจะไม่มีใครมาร่วมด้วยเพราะนั้นท้องถิ่นก็จะว่างเว้นจากการสอบไปนานแล้วก็ข้าราชการจะขาดแคลนส่วนไอ้พวกที่อยู่แล้วก็จะเป็นภาระแก่องค์กรที่จะแยกว่าอันไหนสอบไม่สอบแต่ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเขาทําได้มันจะมีประเมินด้วยเรื่องประเมิน6 เดือนแต่ว่าช่วงนี้ก็มันกองไม่ค่อยได้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ถ้าไม่แย่จริงเขาก็ต้องให้อยู่ได้ต่อนะครับถ้าไม่แย่จริงๆเพราะว่าเราก็รู้ว่าเด็กใหม่เขาก็เรียนรู้ถ้าเขายังตั้งใจเรียนรู้ตั้งใจทํางานไม่ได้ผิดอะไรส่วนใหญ่ก็จะผ่านประเมิน6 เดือนเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีเกณฑ์เรื่อง6 เดือนเพราะนั้นถ้าตรงนี้ก็มีช่องทางหนึ่งแต่มันได้น้อยมันไปสู้กับที่คุณทําผิดมาตรงประเด็นที่อาจารย์ถามว่าไอ้คนที่ทําผิดกับทั้งผู้รับผู้จะผู้รับกับผู้ให้เนี่ยมันผิดทั้งคู่แล้วผู้ที่อยู่ในกระบวนการก็ผิดด้วยที่ทําไม่ถูกต้องนะครับที่เราทราบมาว่ามีกุญแจ2 ชุดเซฟไว้ยังนี่ดีเดี๋ยวอันนั้นเขาก็ไปว่ากันนะครับแต่จะเล่าว่าถ้าที่อาจารย์ถามว่าตรงนี้จะเป็นบทเรียนอะไรไหมก็คือบทเรียนผมบอกว่าช่วงนี้การสอบก็จะเข้มแล้วก็จะไม่มีใครเข้ามาง่ายๆถ้าเป็นต้องมีบุคต้องมีหน่วยอื่นที่มาสอบเป็นบุคคลภายนอกหรือองค์กรอย่างมหาลัยอะไรเนี่ยเข้ามาดูแลเนี่ยต่อไปมหาลัยเนี่ยกับท้องถิ่นเขาจะไม่เอาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของที่อื่นเนี่ยอย่างเป็นของที่หน่วยจะสอบเองเนี่ยคนนั้นก็ต้องระวังเพราะนั้นถึงจะมีความโปร่งใสที่จะเอามีการทำ MOU เอาองค์กรภายนอกมาเนี่ยถามว่าองค์กรภายนอกเนี่ยใครคนเลือกใช่ไหมครับใครคนเลือกลองหาที่เอาคนที่คิดว่าเป็นเซียนเก่งๆแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตโดยประจักษ์เนี่ยเอาลองให้เขาเป็นกรรมการดิเขาไม่มีโอกาสได้เป็นหรอกครับแล้วเขาก็ไม่อยากตัวไปเสี่ยงเพราะเขาก็ต้องระวังแต่ที่จริงๆเนี่ยเราให้ค่าตอบแทนแล้วเอาคนพวกนี้ไปคุมคุณกำกับเรื่องนี้เอาคนที่แบบรู้เลยคนนี้ไงก็ไม่โกงลองเอาดิให้เขาไปเก็บข้อสอบลองให้เขาตรวจข้อสอบดิให้เขาเป็นหัวหน้าทีมเขาวางแผนได้อยู่แล้วแล้วเขาก็ไปเรียกคนที่สุจริตมาร่วมทีมให้โอกาสเขาสิครับได้อยู่แล้วอาจารย์เหลือถามให้คุณจะถามเองไหมครับ
1: ผมได้ตั้งใจจะมีเรื่องที่จะคุยอยู่อีกเรื่อง2 เรื่องนะครับแต่ว่าพอจะสรุปนะครับใจความได้ว่านะครับในการที่จะสอบนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเข้าไปเนี่ยครับมันต้องมีหลายขั้นตอนอย่างเช่นตอนนี้ทางท้องถิ่นเองนะครับก็ไม่กล้าที่จะทำต่อไปเนี่ยทางมหาลัยเนี่ยมศวเนี่ยหรือว่ามหาลัยอื่นๆที่จะเข้ามาเล่นด้วยเนี่ยคงจะยากขึ้นนิดนึงในการที่จะเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะเรื่องเหล่านี้นะครับไม่รู้ว่าใครตรงไหนเขาทำกันตรงไหนแต่ในส่วนที่ทางตัวเองรับผิดชอบคือข้อสอบออกข้อสอบตรวจข้อสอบใครตรวจอะไรประมาณนี้แหละคงจะหนักอยู่นะครับในเรื่องของตรงนี้นะครับคงจะต้องมันเหมือนกับเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมกลับไปกลับมาก็คงจะอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละในการทุจริตอย่างไรก็ต้องทุจริตอยู่ตลอดไปนั่นแหละจะให้ขาวสะอาดขึ้นมานี่คิดว่าคงจะยากประมาณนั้นนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมให้เวลาปลัด2 นาทีปลัดทิ้งท้ายได้เลย
0: ครับก็คือถ้ามองว่าประเทศไทยเราเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วมีคนถามว่าได้อย่างไรประเทศไทยเดินทางมาถึงตอนนี้คือตอนนี้หลายๆส่วนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้ข้อมูลทางโลกโซเชียลเนี่ยมันเยอะคนก็รับทั้งจริงไม่จริงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ข่าวดีเนี่ยที่เราเมื่อก่อนเราพูดว่าข่าวดีเสียตังข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังอะไรแบบนี้คนเนี่ยก็จะไปเสพข่าวเรื่องที่ไม่ดีส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่ยังเชื่อมั่นในความสุจริต
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ปลัดมหาดไทยย้ำเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวสั่งเยียวยาเหยื่อระเบิดท่อลอดถนนตากใบนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนฤชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพลตำรวจตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดบ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อเวลา 11:40 นส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลาและปัตตานีจึงเชื่อว่าอาจมีความเชื่อมโยงกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยรัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อสถานการณ์นายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้สั่งการโดยตรงให้ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมการบูรณาการทำงานของฝ่ายปกครองทหารและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่มีการประสานข้อมูลและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้เพิ่มมาตรการเชิงรุกโดยเฉพาะการสำรวจท่อลอดและจุดเสี่ยงต่างๆให้ติดตั้งตะแกรงป้องกันเพื่อเพิ่มอุปสรรคในการลักลอบซุกซ่อนวัตถุระเบิดและลดโอกาสการก่อเหตุในอนาคตพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้แขวงทางหลวงเร่งซ่อมแซมผิวถนนและพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้เส้นทางโดยยืนยันว่าทุกหน่วยงานจะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกทั้งด้านความมั่นคงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลอย่างเด็ดขาด
5: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีก องทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
13: Tab to Read
12: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
13: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
16: ตอนขายของออนไลน์ต้องบอกให้ครบ
17: เธอนั่งคิดอะไรอยู
18: ่ฉันกำลังคิดว่าจะบอกราคาขนมไข่อบลงในเพจดีไหมนะ
17: ทำไมต้องคิดก็ใส่ไปสิ
18: ไม่อยากใส่เลยอ่ะเผื่อคนเข้าไปดูว่าแพงไม่ทักมาฉันก็หมดโอกาสอธิบายสิสู้ให้เขาทักมาถามราคาไม่ดีกว่าหรอเราจะได้โน้มน้าวใจลูกค้าให้ซื้อไงดีไหม
19: ฟังข้อมูลสักนิดนะคะกฎหมายบอกไว้ว่าร้านค้าออนไลน์ต้องแสดงข้อมูลสินค้าและบริการเช่นราคาสินค้าค่าบริการรายละเอียดค่ามัดจำหากไม่มีการแจ้งไว้มีโทษปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทนะคะฉะนั้นขายของออนไลน์ให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องรับรองถูกกฎหมายและถูกใจลูกค้าแน่นอนค่ะ
18: งั้นฉันใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนเลยแล้วเดี๋ยวจะบอกด้วยว่าทำสดใหม่ทุกวันราคาคุ้มค่าคุณภาพคุ้มที่สุด
17: ดีสุดๆเพื่อน
15: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกนะ
20: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
21: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
22: ในสตูดิโอบอยวิก้มหัวสวัสดี
23: สวัสดีครับ
24: ส
0: สวัสดีค่ะ
1: ท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ครับวันนี้อยู่ผมวัชชดาและพี่วินะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เข้มข้นมากเพราะว่าเราจะรู้แล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์ของกลุ่มคนตาบอดครับ
0: พี่บอยคะแต่กระซิบนิดนึงค่ะ
1: ยังไงฮะ
0: ก่อนที่จะไปรู้ว่าใครจะเป็นแชมป์นะคะมีเซอร์ไพรส์ค่ะโชว์พิเศษเพราะว่าพี่จะได้ไปร่วมแสดงกับน้องๆด้วย
1: หรือว่าเป็นการรวม2ซีซั่นซีซั่น1ซีซั่น2
0: ใช่แล้ว
1: พร้อมรู้ไหม
0: ตื่นเต้นอ่ะ ไปเลยดีกว่าไหมคะ
1: อะไรครับไปชมกันเลยครับ
22: สวัสดีครับ
23: พวกเราวง
22: บอดแบน
23: วันนี้ได้ถือโอกาสมาแสดงความสามารถที่ตลาดแห่งนี้นะครับ
24: ครับผม
23: เราฟังเพลงแรกกันเลยดีกว่านะครับ
24: จัดไปเลยครับ

0: วัสดีครับพี
1: ่พวกนายมันนั่งได้ดนตรีอะไรตรงนี้เกะกะขวางทางคนอื่นเข้าไปหมด
0: ผมก็แค่มาโชว์ความสามารถให้คนในตลาดสนุกไปด้วยกันนะครับ
1: โชว์ความสามารถเหรอฉันว่าพวกนายได้ดนตรีขอทานไปวันๆเท่านั้นแหละ
2: เฮ้ยทำไมแกพูดอย่างนั้นน่ะพี่เขาก็มีความสามารถนะเพลงก็ออกจะเพ
3: ้อเฮ้ยแค่คนตาบอดประวัติเจนคือมันนั่งให้ทำความสงสารที่เราเห็นเนี่ย
1: พวกเธอจะเถียงอะไรกันนักหนาฉันไปปัดงานศพอาจารย์ดีกว่า
3: เออไปดีกว่า
1: เสียเวลาจริง
3: ๆไป
4: สามวันต่อมา
5: ครับ

0: ้วยใจ
1: นี่พวกนาย
0: เหนื่อยแ
1: ก่พวกนาย
2: ครับพี
1: ่วันนี้ฉันอยากจะมาขอโทษพวกนายที่วันนั้นฉันพูดไม่ดีกับนายเลย
3: จริงๆแล้วเรามาทำการแสดงที่นี่เราขอเจ้าของตลาดแล้วใช่ไหมยูโร
2: ใช่ครับเราทำเรื่องขอเรียบร้อย
3: แล้วเราก็มีบัตรผู้แสดงความสามารถนี่วันนี้ผมพกมาด้วยนี่ครับ
4: อ๋อเข้าใจแล้วแหละนั้นฉันก็ขอโทษด้วยอีกคนแล้วกันนะ
1: ใช่ก็
4: พอดีฉันน่ะเพิ่งไปดูรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ป่ะแล้วมันทำให้ฉันรู้เลยว่าพวกนายอ่ะเก่งจริงแล้วก็ความสามารถเยอะมากว่าแต่เนี่ยเล่นเพลงอะไรกันอยู่อ่ะขอแจมได้ป่ะพอดีอยากทำคอนเทนต
2: ์ได้เลยพี่เพลงต่อไปชื่อเพลง Warning อ่ะมาเล่นด้วยกันครับมา
1: แต่เลยขอบใจมากไอ้น้องชาย

0: สุดยอดสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับผมอันนี้เป็นการโชว์เปิดรายการอันนี้ใช้ชื่อโชว์ว่า
1: ชื่อโชว์ว่าละครสะท้อนเวทีเรื่องเสียงเพลงจากใจครับ
0: เสียงเพลง
1: จากใจ
0: บอกผู้ชมแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยเรียกว่ารวมตัวกันแบบเฉพาะกิจนะครับวันนี้ต้องขอต้อนรับก่อนนะครับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง2คนครับบัดดี้แล้วก็ยูโรครับสวัสดีนะครับแล้วต้องขอต้อนรับอีก2ท่านต้องบอกว่ากลับมาอยู่บนเวทีของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วคิดถึงมากน้อยขนาดไหนคุณลาล่ากับน้องเจนสวัสดีครับผมและทีวีของผมก็เป็นไงแจ้งเมื่อสักครู่นี
2: ้พี่บอยตื่นเต้นใจยังเต้นตุกๆอยู่เลยค่ะอยากจะบอกว่าดีใจมากเลยเพราะว่าได้มาร่วมแสดงกับน้องๆทั้ง4คนนะคะแล้วมีความสุขเพราะว่าเห็นน้องกลับมารวมกัน4คนบนเวทีนี้อีกครั้งค่ะ
0: พี่ลาล่าคิดถึงใครเป็นพิเศษไหมในนี
3: ้คิดถึงพี่รัดเก้า
0: เดี๋ยวไปพบกับกรรมการของเราหน่อยอยู่กันครบเหมือนกันนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดี
0: ค่ะได้ยินเสียงพี่รัดเก้าหรือยังพ
3: ี่ได้ยินแล้วครับ
0: สบายใจแล้วนะชื่นใจแล้วนะ
3: รอพี่รัดเก้ามาร้องเพลงผม
0: อยากจะร้องเพลงคู่กันด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้แอบมีเซอร์ไพรส์หน่อยเซอร์ไพรส์ของผมวันนี้ได้ยินเสียงปุ๊บน่าจะพอรู้ว่าเป็นใครขอเสียงผู้ชายคนนี้หน่อยครับ
4: ที่นี่แอร์เย็นมากเลยอะ
0: โอ้โหที่นี่แอร์เย็นมากเลยเสียงเมื่อกี้เสียงหล่อมากเลยเอาตอบเขาหน่อยดิ
5: หากนายเย็นใจแล้วก็ยายก็กลับมาที่นี่สิบนเวทีเลยพ่อหนุ่ม
0: อ้าวขอต้อนรับพี่เอครับผมรองแชมป์จากซีซั่นหนึ่งครับมาแล้วเดี๋ยวจะบอกแบบนี้ครับว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงโชว์เท่านั้นนะครับผมกว่าที่ทุกคนนั้นจะฝ่าฟันมาถึงรอบนี้ได้เรียกว่าต้องผ่านด่านกรรมการของเราทั้ง3ท่านแบบไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับทุกท่านนะครับและคนที่มอบก็แน่นอนฮะจะต้องเป็นทั้งแชมป์เก่าแล้วก็รองแชมป์อย่างพี่เอมอบใบประกาศให้กับทั้ง4ท่านครับเรียนเชิญครับผม
6: ยินดีด้วยครับ
0: ยินดีด้วยครับขอเสียงปรบมือสักครั้งนึงนะครับผมนี่แหละฮะแอบถามพี่เอ๋ดีกว่าพี่เอ๋ครับได้ติดตามผลงานของน้องๆซีซั่น2บ้างไหมครับ
7: ต้องยอมรับว่าอลังการมากครับฟังทุกเทปก็ขนลุกกับความคือความเซอร์ไพรส์ที่ต้องรอลุ้นว่าอาทิตย์นี้จะมีอะไรมาโชว์แล้วก็มาทำให้ทุกคนได้ร้องว่าว้าวไปพร้อมกันอย่างเงี้ยครับ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะฮะทั้งคุณลาล่านะครับน้องเจนแล้วก็พี่เอ๋อยู่กับเราไปจนถึงจบรายการเลยนะ
7: แน่นอนครับแน่นอน
0: นะครับให้กำลังใจกันอยู่ตรงนี้นะครับผมเรามาฟังกรรมการหน่อยดีกว่าเชื่อว่าโค้งนี้เป็นโค้งสุดท้ายโค้งสำคัญที่เราจะเฟ้นหาแชมป์ของเราแล้วนะครับน้องทันครับเชิญครับ
8: ก็สิ่งที่อยากจะบอกกับผู้เข้าแข่งขัน2คนสุดท้ายนะคะก็อยากบอกบัดดี้กับยูโรว่าอยากให้ทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ทุกคำแนะนำทุกประสบการณ์ที่ได้รับมาตั้งแต่การประกวดเนี่ยมีความสำคัญมากๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือรวบรวมสติให้พร้อมในการเรียบเรียงตอบคำถามให้อย่างชัดเจนแล้วก็เชื่อว่าไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงก็ตามเนาะแต่ทันเชื่อว่าทุกคนอ่ะทำเต็มที่และเราได้เห็นศักยภาพของคุณทั้งสองคนอยู่แล้วแต่วันนี้ก็อยากเห็นอีกแง่มุมนึงว่าจะเป็นยังไงค่ะ
0: ขอบคุณครับพี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
9: ต้องบอกว่านี่คือความภาคภูมิใจของรายการสื่อยอดนักสื่อจริงๆนะคะเพราะเมื่อมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วคุณทั้งสองคนมีศักดิ์และศรีเท่าเทียมกันเลยค่ะขอให้ทำให้เต็มที่เพื่อประโยชน์ของสังคมค่ะ
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับพี่ตรีครับเชิญครับ
10: อยากให้สองคนทำหน้าที่ของตัวเองวันนี้ให้ดีที่สุดถ่ายทอดคำตอบให้คนทางบ้านได้เรียนรู้ไปกับเราได้เข้าใจในมิติของคนพิการแล้วก็ยินดีที่เห็นพี่ลาล่ากับพี่เจนกลับมาเนาะขอบคุณมากๆครับ
0: เอาละครับเชื่อว่าตอนนี้นะครับทั้งยูโรแล้วก็บัดดี้ของเราพร้อมอยู่แล้วนะครับกับการแข่งขันในรอบนี้ต้องบอกว่าเป็นการตอบคำถาม2ครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะเฟ้นหาแชมป์กันนะครับถ้าพร้อมแล้วติดตามได้ครับในช่วงของ The Final Quiz ครับ
11: กราฟิกกติกา The Final Quiz
12: กติกาในรอบ The Final Quiz ผู้แข่งขันจะต้องเลือกคีย์เวิร์ดเพื่ออธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิคนพิการและการรู้เท่าทันสื่อโดยมีเวลาให้คนละ1นาทีคะแนนในรอบนี้จะถูกนำไปรวมกับคะแนนในรอบโชว์มีดีผู้ที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะในซีซั่น2นี
0: ้เอาละครับและนั่นคือกติกาของเราในรอบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นคีย์เวิร์ดเปิดความคิดนะและคนที่จะมามอบคีย์เวิร์ดให้กับเราแน่นอนฮะก็ต้องมีทั้งพี่วีเรียกว่าเป็นแชมป์ซีซั่น1แล้วก็พี่เอของเราครับรองแชมป์ซีซั่น1วันนี้ยูโรกับบัดดี้นั้นจะต้องทำการเลือกคีย์เวิร์ดนะครับผ่านใบหน้าของทั้งพี่วีและก็ของพี่เอยูโรบัดดี้พร้อมไหมครับ
13: พร้อมครับ
0: ผมขออนุญาตให้ยูโร เป็นคนตอบคนแรกยูโรครับเลือกใบหน้าของใครดีครับระหว่างพี่วิกับพี่เอครับ
11: วิเอชูป้ายรูปหน้าตัวเองยูโรมองก่อนตัดสินใจเลือก
6: พี่เอแล้วกันครับ
0: เอาพี่เอนะฮะเอาละครับพี่เอครับและคีย์เวิร์ดอยู่เบื้องหลังใบหน้าของพี่เอนั่นคือ
13: ความหลากหลายครับ
0: ความหลากหลายครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
6: ครับความหลากหลายนะครับก็คือส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์เนาะความพิการเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายการเป็นคนนะครับคนเรื่องการนำเสนอของสื่อเนาะนักกาการนำเสนอของคนพิการครับอยากให้นำเสนอในเรื่องของความเป็นศักยภาพหรือความสามารถเนาะไม่เป็นการนำเสนอในเชิงความน่าสงสารหรือความไม่ทนานะครับก็คือเหมือนรายการฝีออกหนังสือนี่แหละครับส่วนคนพิการเนี่ยที่เป็นความหลากหลายครับก็เป็นคนคนหนึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตหรือว่ามีสิทธิ์อำนวยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ใช้ชีวิตเช่นสิทธิ์การศึกษาเนาะเพื่อให้คนพิการเนี่ยได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วก็มีโอกาสใช้ชีวิตอะครับมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีไม่ต่างจากคนทั่วไปเนาะตรงนี้ครับมันคือความหลากหลายคือความหลากหลายเนี่ยเราสามารถมองเป็นเรื่องปกติได้ครับมันไม่ใช่ความแปลกแต่มันคือความหลากหลายที่อยู่ในสังคมเช่นคนตาบอดคนนั่งวีลแชร์คนหูหนวกไงครับก็มีสิทธิ์แล้วก็มีศักดิ์ศรีที่จะอยู่ในสังคมเหมือนกับเราเพราะฉะนั้นสื่อนะครับเป็นตัวที่สำคัญที่จะนำเสนอภาพเหล่านี้ออกไปให้ทุกคนได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วคนพิการก็มีศักยภาพ
0: หมดเวลาครับผมโอ้โหเอาละฮะต่อไปครับจะเป็นตาของคุณบัดดี้บ้างครับเดี๋ยวให้บัดดี้เลือกเลยครับว่าระหว่างหน้าพี่วิกับหน้าพี่วิจะเลือกหน้าไหนครับ เหลือหน้าเดียวเลยครับผม
13: เป็นพี่วิครับ
0: เอาเป็นพี่วินะครับผมเอาละครับพี่วิครับคีย์เวิร์ดของพี่วิคือ
14: ฟึ่งการเข้าถึงดิจิทัลค่ะ
0: การเข้าถึงดิจิทัลนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
13: ครับสำหรับการเข้าถึงดิจิทัลนะครับไม่ว่าคนปกติหรือคนพิการนะครับสามารถเข้าถึงได้ผ่านสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือแพลตฟอร์มอะไรต่างๆนะครับดังนั้นการเข้าถึงสิทธิ์เนี่ยของคนพิการในรูปแบบของดิจิทัลมีหลากหลายรูปแบบนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าการเข้าถึงสื่อของคนพิการนั้นเราสามารถติดตามผลต่างๆได้กสทช.นั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวของข้อมูลที่เราสามารถรับรู้ได้ว่าเราจะสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างนะครับของความพิการไม่ว่าจะเป็นคนพิการทางการเห็นคนพิการทางเคลื่อนไหวและคนพิการทางการได้ยินนะครับสื่อดิจิทัลก็จะเห็นได้มีล่ามภาษามือได้ใช้สื่อตรงนั้นเพื่อให้กับคนพิการทางการได้ยินนั้นได้เห็นอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงมองได้ว่าสื่อดิจิทัลนี้มีความสำคัญต่อคนพิการเพื่อจะได้รับรู้นะครับเราจะค้นพบ
0: หมดเวลาครับผมโอ้โหอันนี้เป็นเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นนะครับพี่วีพี่เอกครับ
7: เหมือนชกมวยเลยครับ
0: ใช่ไหมฮะสู้สีอยู่นะสู้สีอยู่นะ
2: ตื่นเต้นแทน
0: ตะกี้แอบฟังไปเป็นไงบ้างพี
15: ่หายใจไม่ทั่วท้องครับลุ้นไปด้วยกันเลยแบบ
0: ใช่ไหมข้อมูลเยอะมากนะครับทีนี้หายใจทั่วท้องหรือเปล่าต้องไปถามทั้ง3ท่านด้วยนะครับกรรมการของเราครับท่านแรกครับผมเชิญน้องทันเลยครับ
8: วันนี้ทั้ง2คนคือมีคลังข้อมูลเยอะมากแล้วก็เรียกว่าสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็สามารถถ่ายทอดออกมาทำให้เราเข้าใจในตัวคีย์เวิร์ดได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ว่าบัดดี้อาจจะลงไม่ได้ลงดีเทลเยอะมากอาจจะพูดในหลายๆมิติที่ค่อนข้างอาจจะกว้างไปนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะก็ทำให้เราเข้าใจถึงความสำคัญแล้วก็สิทธิที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกันก็ทำได้ดีทั้งสองคนเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
9: ต้องบอกว่าคำถามของสองท่านทั้งสองคำถามเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากนะคะคืออยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะหยิบประเด็นไหนขึ้นมาพูดนะคะคำที่ยูโรตอบมาเนี่ยโดนใจมากเลยว่าความหลากหลายคือส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์โอ้โหอันนี้คือจบถือว่าในหนึ่งนาทียูโรตอบได้ครบถ้วนค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะคะบัดดี้เองเนี่ยองค์ความรู้เยอะแต่ว่าอาจจะมีความใจร้อนหรือว่าตื่นเต้นนิดหน่อยเนาะลูกเนาะแต่ไม่เป็นไรใจเย็นๆเรารู้แล้วล่ะเราให้ข้อมูลรายละเอียดอะไรค่อนข้างดีแล้วแต่ว่าเรียงลำดับความคิดอีกนิดนึงก็จะดีมากค่ะ
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยครับ
2: พี่ตรีค่ะ
10: จุดของยูโรที่พูดขึ้นมาแล้วคำแรกมันแบบกินใจมากๆเนี่ยครับมันทำให้ตรงชัดแล้วก็เน้นในสิ่งที่บอกว่าความหลากหลายคือความ การอยู่ความเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็มาบอกว่าคนพิการก็คือหนึ่งในความหลากหลายนี่คือสิ่งที่ตอบแบบสมบูรณ์ไปตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็พูดถึงมิติของสื่อของการนำเสนอของสื่อด้วยนะครับที่จะทำให้คนเข้าใจในความหลากหลายนี้อะไรเงี้ยนะครับมาที่ยกตัวอย่างเช่นคนพิการที่สามารถที่จะมีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีในการที่จะเข้ามาส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงได้เนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญอันเนี้ยเราก็ได้เรียนรู้ไปจากบัดดี้ด้วยนะครับชอบคำตอบทั้งสองคำตอบครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับผมอะไรฮะต้องบอกนะครับว่าในรอบนี้เนี่ยสูสีกันมากคือฟังจากคอมเมนต์แล้วเดาไม่ออกเลยฮะว่าใครจะเป็นแชมป์แต่ที่แน่คำถามพิเศษในรอบหน้าสามารถตัดสินได้ต้องขอบคุณคำถามในรอบนี้จากพี่เอ๋ด้วยนะครับขอบคุณครับพี่เอ๋ครับ
15: ขอบคุณครับ
14: และรอบการเก็บคะแนนครั้งสุดท้ายของเรามาถึงแล้วครับพี่บอยค่ะ
0: แล้วต้องบอกนะครับว่าในรอบ The Final Quiz นี้มีความสำคัญต่อการเป็นแชมป์อย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นฮะทั้ง2คนครับทั้งยูโรแล้วก็บัดดี้จะต้องเอาทั้งไหวพริบปฏิภาณที่สำคัญคือสมาธิในการตอบยังไงก็ได้ให้ทันภายใน1นาทีถ้าพร้อมแล้วบัดดี้ฟังคำถามครับคำถามถามว่าถ้าคุณต้องเป็นผู้นำในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อกับคนพิการคุณจะมีวิธีการถ่ายทอดอย่างไรถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
13: ถ้าผมได้เป็นผู้นำหรือการรณรงค์ใช้การรู้เท่าทันสื่อนะครับลำดับแรกผมจะเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนพิการและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดอย่างเช่นนะครับคนตาบอดนะครับผมจะทำสื่อขึ้นมาอันดับแรกผมจะใช้สื่ออักษรเบรลเพราะว่าอักษรเบรลนั้นเป็นคนตาบอดที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วเพราะว่าเป็นจุดนูนนะครับ2ในการใช้สื่อจะเป็นสื่อของเสียงครับเพื่ออธิบายแนวทางและมุมมองกระบวนการทางคิดต่างๆของรูปแบบของการเรียนรู้ของสื่อเนี่ยออกมาเพราะว่าการฟังก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงที่ทำให้คนตาบอดนั้นเข้าถึงได้ง่ายครับแต่ดังไงก็แล้วแต่นะครับคนพิการไม่ว่าจะเป็นคนพิการประเภทไหนถ้าผมได้มีโอกาสผมจะทำรณรงค์เกี่ยวกับผู้พิการทุกประเภทเพื่อให้เข้าถึงสื่อได้ทุกคนแล้วก็มีความเท่าเทียมซึ่งกันและกันครับ
0: หมดเวลาครับแม่ตรงเป๊ะเหมือนจับเวลามาเองเลยนะฮะเอาละครับต่อไปครับจะเป็นคิวของยูโรครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
6: ครับวิธีการถ่ายทอดนะครับก็จะมีในเรื่องของผมมีคอนแทคกับสมาคมคนตาบอดนะหรือว่าชมรมเยาวชนนะครับก็เสนอให้เขาทำโครงการหรือว่าสมาคมอื่นๆเนี่ยเขาเกี่ยวกับคนพิการเนี่ยทำโครงการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเรื่องของการหลอกลวงทางดิจิตอลหรือว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงต่างๆเนาะซึ่งสื่อในการออกแบบก็จะให้ตรงประเภทกับความพิการเข้าถึงนะครับสายตาเนี่ยก็จะมีเสียงคำบรรยายภาพทางการได้ยินก็จะมีล่ามภาษามือครับหรือว่าจะเป็นการจัดอบรมออนไลน์แล้วก็เอาสื่อที่เผยแพร่ครับในออนไลน์เนี่ยเป็นเหมือนคลิปไปแชร์ในช่องทางต่างๆครับให้คนพิการเนี่ยได้มีโอกาสรู้ว่าสื่อเนี่ยเราต้องระวังนะเราต้องเตรียมตัวเรื่องอะไรบ้างเราในการเท่าทันสื่อเนี่ยเราต้องรู้เรื่องอะไรบ้างเช่นการหลอกลวงหรือความน่าเชื่อถือต่างๆไงครับก็จะมี2 ส่วนคือ1คือทำโครงการผ่านเครือข่ายภาคชาติสังคมเนาะหรือว่าทำส่วนตัวเป็นพอดแคสต์หรือว่าเป็นคลิปสั้นใน TikTok ไงครับให้ความรู้เรื่องนี้เนาะโดยการที่
0: หมดเวลาครับโอ้ต้องบอกว่ายูโรยังรักษามาตรฐานของการเป็นยูโรได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะพี่วินะ
14: ใช่ค่ะพี่บอยเมื่อกี้ฟังแล้วก็แบบแหมหนักใจอีกแล้ว
0: ครับผม
14: เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นจากทางคณะกรรมการกันดีกว่าค่ะ
0: ครับ
14: เชิญน้องทันก่อนค่ะ
8: สิ่งหนึ่งที่มันอาจจะขาดไปก็คือว่าบัดดี้อาจจะขาดการเชื่อมโยงหรือทำให้เราเห็นภาพว่าสิ่งที่จะถ่ายทอดเนี่ยมีสื่อแล้วมีกลุ่มเป้าหมายแล้วเราจะทำยังไงให้มันสามารถเข้าถึงกลุ่มเหล่านั้นได้อะค่ะส่วนของยูโรอ่ะมีการเรียงลำดับของตัวเองว่าเริ่มต้นจากที่เรามีแหล่งข้อมูลอะไรแล้วเราจะแหล่งข้อมูลนั้นอะมาต่อยอดเริ่มต้นยังไงบ้างวันนี้ทั้ง2คนก็ทำได้ดีมากๆเลยค่ะชื่นชมมากๆค่ะ
14: ค่ะขอบคุณน้องทันค่ะเชิญพี่ตรีค่ะ
10: ถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยครับก็อยากให้เห็นอีกมุมนึงหมายความว่าเราพูดถึงความเป็นผู้นำอะไรที่เป็นผู้นำอยากให้นำเสนอออกมาให้ชัดนะครับว่าถ้าเราเป็นผู้นำแล้วในการที่จะสื่อสารเนี่ยเราจะทำจากไหนจากสมาคมหรือจากการทำโครงการเท่านั้นแต่จริงมันมีมิติไหน อยากได้ยินจากตัวเองมากขึ้นกว่านี้อีกหน่อยนึงอันนี้ก็อาจจะใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณพี่ตรีค่ะเชิญพี่ตงเองค่ะ
9: ต้องบอกว่าบัดดี้ครั้งนี้ก็ตอบได้ครอบคลุมเกือบทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่พี่จดไว้คือสิ่งที่น้องทันพูดเหมือนกันเลยพี่จดว่า howแล้วก็เป็นเครื่องหมายคำถามก็คือว่าอย่างไรเราจะทำอย่างไรให้สิ่งที่เราคิดมาทั้งหมดทั้งหัวข้อแล้วก็วิธีไม่ว่าจะเป็นอักษรเบรลล์หรือว่าสื่อเสียงอธิบายเนี่ยเข้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายของเราได้นะคะอันนี้อาจจะเวลาหมดก็เลยอาจจะยังไม่ได้ตอบตรงนี้นะคะส่วนยูโรต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยยูโรให้รายละเอียดค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแต่จริงๆแล้วสามารถที่จะขมวดจบแล้วก็ให้รายละเอียดอะไรที่มันเป็นรูปธรรมชัดเจนกว่านี้อีกนิดนึงได้ก็จะดีมากๆค่ะ
2: ขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านของเราด้วยค่ะ
0: ผู้ชมครับก่อนที่เราจะรู้ผลครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในซีซั่น2นี้นะครับวันนี้ทางรายการของเรามีของที่เราลึกอยากจะมอบให้ทั้งบัดดี้แล้วก็ยูโรด้วยมาแล้วครับเชิญเลยฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเซอร์ไพรส์พร้อมกันถ้าพร้อมแล้วเปิดเซอร์ไพรส์เลยครับผม
11: เอวิมอบรูปถ่ายใส่กรอบขนาดใหญ
0: ่นี่ฮะเป็นรูปเดียวนะครับแบบหล่อๆเลยระหว่างของบัดดี้นะครับแล้วของยูโรด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆจากรายการของเราด้วยนะครับขอเสียงปรบมือสักครั้งนึงครับ
2: และคุณผู้ชมคะเราได้ทำการรวบรวมเก็บคะแนนนะคะตั้งแต่รอบโชว์มีดีจนถึงการตอบคำถามครั้งนี้ค่ะ
0: ครับและตอนนี้ต้องบอกว่ารายชื่อผู้ที่ชนะเลิศหรือว่าเป็นแชมป์สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในกลุ่มคนตาบอดนั้นอยู่ในมือผมแล้วครับและต้องขอแสดงความยินดีกับคุณ
11: บัดดี้ยูโรเอามือจับโลกคนละฝั่ง
0: ขอแสดงความยินดีกับยูโรภูวิทย์โพธิสุขครับผม
11: ยูโรยิ้มยกโล่งขึ้น
0: ขอแสดงความยินดีกับแชมป์ของเราในปีนี้กับยูโรอีกสักครั้งหนึ่งนะครับและยูโรของเราก็จะได้มาร่วมทำกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับรายการของเราต่อไปเดี๋ยวได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันเช่นเคยนะครับกรรมการของเราอยากจะพูดอะไรกับทั้งยูโรแล้วก็บัดดี้บ้างนะครับผมขออนุญาตเชิญพี่ตรีท่านแรกเลยครับ
10: ยินดีนะครับยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะครับยินดีกับพี่ยูโรยินดีกับพี่บัดดี้นะครับทั้งสองคนมีจุดที่ดีทั้งคู่นะครับขอบคุณมากๆสำหรับทั้งสองคนที่เข้ามาอยู่ในรายการแล้วก็ทำให้รายการสมบูรณ์มากๆครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณตรีด้วยนะครับเชิญครับน้องทันครับ
8: ทุกคนมีศักยภาพในตัวเองอะค่ะเพียงแค่ว่าโจทย์ณวันนั้นที่แต่ละคนทำใครทำได้เต็มที่ณวันนั้นมากกว่าก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านแล้วก็ชื่นชมทั้งสองท่านมากๆค่ะ
0: ขอบคุณครับผมเอาละครับสุดท้ายครับพี่ต้องหนึ่งครับ
9: บัดดี้และยูโรเป็นความภาคภูมิใจของรายการสื่อยอดนักสืบนะคะจากนี้ไปขอให้ยูโรและบัดดี้จับมือกันให้มั่นๆเพราะว่าคุณสองคนจะต้องทำงานด้วยกันแล้วพลังงานในการขับเคลื่อนในการเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนสร้างประโยชน์ให้กับสังคมจะสูงมากค่ะขอบคุณที่ทุ่มเทเวลานะคะขอแสดงความยินดีด้วยทั้งคู่ค่ะ
0: ขอบคุณพี่ต้งเหน่งด้วยนะครับเอาละฮะบัดดี้ครับ
16: ครับ
0: ผมเชื่อว่าตอนนี้ในใจคุณน่าจะมีหลายคำหลายประโยคอยากจะบอกอะไรกับกรรมการของเราอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านเชิญได้เลยครับ
16: ผมอยากจะบอกว่าความสำเร็จนะครับอยู่ที่ตัวเองทำก็จริงแต่ความสำเร็จนั้นอยู่กับคนที่เบื้องหลังและเป็นแรงผลักดันทำให้ผมและน้องยูโรได้เข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันครับถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่เราเป็นกระบอกเสียงทำให้ประชาชนที่ได้ดูสื่อยอดนักสืบได้เลยเห็นศักยภาพของคนพิการและเข้าใจคนพิการมากขึ้นครับขอบคุณครับ
0: และนี่คือบัดดี้นะครับผมเอาละฮะยูโรครับเชิญครับ
6: ขอขอบคุณทางรายการครับที่เปิดโอกาสให้คนพิการทุกเพศเนาะ7ประเภทนะครับได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพเนาะทั้งความสามารถต่างๆหรือการตอบคำถามครับแล้วก็จะขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับที่คอยให้ฟีดแบคทุกคนที่เข้าร่วมรายการเนี่ยได้มีโอกาสในการพัฒนาตัวเองสุดท้ายอยากบอกคนดูครับว่าอย่าตัดสินคนเพียงแค่ความพิการนะครับใ อยากให้เข้าใจแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพครับ
0: ครับอันนี้คือยูโรแชมป์ที่สองของเราครับผมเอาละฮะสุดท้ายครับพี่เอครับในฐานะรุ่นพี่ซีซั่น1ครับอยากจะแสดงความยินดีกับน้องๆทั้ง2คนยังไงบ้างครับเชิญครับพี
17: ่ทุกคนคือคนเก่งครับแล้วก็ทั้ง5คนที่ได้มาในรายการนี้ทุกคนล้วนแล้วแต่มีบทบาทของตัวเองมาถึง2คนที่อยู่ข้างผมตอนนี้นะครับชื่นชมทั้งบัดดี้ทั้งยูโรครับเราได้ที่1เหมือนกันครับแค่ยูโรถือโล่ไว้แค่นั้นเองครับขอบคุณมากๆครับที่ได้มาอยู่ที่นี่ครับจับมือนะครับ
0: ขอบคุณพี่เอด้วยนะครับนะครับผมเอาละเพื่อให้ภาพนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับผมขอเชิญครับกำลังใจดีๆนั่นคือเพื่อนๆของยูโรแล้วก็บัดดี้นะครับเชิญเลยครับผมพี่ลาล่านะครับแล้วก็น้องเจนเอาละครับเชิญเลยครับผมมาทางด้านตรงนี้ได้เลยครับผม
2: ค่ะและสัปดาห์หน้านะคะกลับมาร่วมรุ้นเชียร์นะคะและให้กำลังใจกับคนพิการประเภทการเคลื่อนไหวค่ะ
0: ติดตามกันได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 นทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
18: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
19: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
20: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
21: English please press 1
22: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
23: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
24: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
25: และ App Store
26: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
27: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
28: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็ขอเปลี่ยนแนวบ้างเนาะหลังจากบุ๊ครีวิวบ้างแล้วก็แนวพัฒนาตัวเองแนวแรงบันดาลใจอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้อยากชวนคุยแนวกีฬาบ้างนะเพิ่นช่วงนี้เป็นช่วงของฟุตบอลโลกผมเข้าใจนะครับว่าทุกท่านไม่ได้เป็นแฟนบอลนะบางท่านอาจจะไม่ได้เคยติดตามอะไรเลยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ากระแสฟุตบอลโลกก็ท่านอาจจะไม่ได้ติดตามแต่ท่านอาจจะเคยได้ยินอยู่บ้างแหละว่ามันมี4ปีครั้งนะครับ4ปีครั้งเลยอยากเล่าประวัติไม่ใช่ประวัติฟุตบอลโลกนะประวัติการเชียร์ทีมฟุตบอลโลกของผมนะครับมาแชร์ฟังจำได้ว่าเคยเล่าอยู่นานแล้วเหมือนกันเผลอๆ4ปีที่แล้วเนาะที่มันมีฟุตบอลโลกก็เคยจัดพอดแคสต์ประมาณนี้อยู่แล้วนะคือผมอะเริ่มต้นเชียร์ฟุตบอลโลกครั้งแรกเนี่ยในปี1982นะครับจำได้ว่าปีนั้นเนี่ยจัดที่ประเทศสเปนนะครับแต่ต้องบอกว่ายุค1982เนี่ยเป็นยุคที่ยังไม่ได้แบบโอ้โหถ่ายทอดกันทุกนัดตั้งแต่รอบแรกนะผมก็ติดตามผ่านหนังสือพิมพ์แล้วมันเป็นแบบนี้นะครับแข่งกันวันนี้เนี่ยกว่าจะรู้ผลเราต้องไปดูหนังสือพิมพ์วันรุ่งขึ้นอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยทีมที่ผมเชียร์แน่นอนมีอยู่2ทีมนะคือทีมอังกฤษเพราะผมเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและตอนนั้นกัปตันทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็คือไบรอัน โรบสันซึ่งเป็นกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เชียร์สุดใจเลยล่ะอังกฤษนะกับอีกทีมนึงที่เชียร์เนี่ยคือทีมเยอรมันตะวันตกผมยังใช้คำว่าเยอรมันตะวันตกด้วยเพราะว่าตอนนั้นเยอรมันยังไม่ได้รวมชาติด้วยซ้ำก็เชียร์เยอรมันตะวันตกตอนนั้นก็ดาราดังของเยอรมันตะวันตกที่ผมเชียร์เนี่ยชื่อคาร์ลไฮส์ รูมานิเก้เป็นคนที่เล่นอยู่ทีมไบเยิร์นมิวนิกในปี1982เนี่ยจำได้ว่ารอบชิงชนะเลิศเนี่ยทีมที่เอาชนะได้แชมป์บอลฟุตบอลโลกไปได้เนี่ยคือทีมอิตาลีนะแล้วมันก็มีแมตช์คลาสสิกหลายๆแมตช์นะแมตช์รอบรองชนะเลิศในเยอรมันตะวันตกเนี่ยเจอกับฝรั่งเศสเนาะแล้วมีกี่แบบโกเยอรมันตะวันตกคือโทนี่ชูมัคเกอร์เนี่ยอันนี้เล่าจากความทรงจำล้วนๆเลยนะครับไปปะทะกับกองหน้าหรือกองกลางฝรั่งเศสเนี่ยจนแบบสลบอะขนาดนั้นเลยอะฟันหักอะไรประมาณนั้นนะกลายเป็นนิชูผมเคยอ่านหนังสืออภิชีวประวัติของชูมัคเกอร์ด้วยนะแต่ว่าเยอรมันก็สู้อิตาลีไม่ได้แล้วดาราเด่นที่เป็นดาวซันโบฟุตบอลโลกครั้งนั้นชื่อเปาโลลอสซี่นะครับซึ่งเขาว่ากันว่าไม่ใช่แบบนักเตะดังมาก่อนฟุตบอลโลกแต่มาเฉิดฉายในฟุตบอลโลกก็ยุคนั้นนะนอกจาก2ทีมนั้นเนี่ยเป็น2ทีมที่ผมเชียร์โดยเชียร์อังกฤษมากกว่าเยอรมันตะวันตกเนี่ยก็ยังถ้าพูดถึงทั่วไปเนี่ยผมจะเชียร์ทีมจากฝั่งยุโรปมากกว่าฝั่งอเมริกาใต้ผมว่าเหตุผลไม่มีอะไรมากเราดูบอลยุโรปเยอะกว่านะรู้จักนักเตะเยอะกว่าอเมริกาใต้ก็ไม่ค่อยรู้จักเนาะแต่ว่าก็รู้ดีว่าทีมอย่างบราซิลกับอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นทีมที่แบบสุดยอดของโลกเนาะพออีก4ปีถัดมาในปี1986อันนี้จัดที่ประเทศเม็กซิโกนะปีนั้นได้ดูถ่ายทอดเยอะขึ้นนะได้ดูเยอะขึ้นก็จะมีเหตุการณ์ที่แห่งความทรงจำนะเช่นนัดอังกฤษเจออาร์เจนตินารอบ8ทีมสุดท้ายตอนนั้นมี2เหตุการณ์ที่เด่นมากๆตอนนั้นเนี่ยเดียโก้มาราโดน่านี่เป็นตัวเด่นของอาร์เจนตินาเลยคือเก่งมากๆผมเอางี้ตั้งแต่ผมดูบอลมานะถ้าจะมีใกล้เคียงคือเมสซี่แต่ว่าคนที่แบกทีมสุดๆน่ะตอนนั้นคือมันเหมือนหยุดเขาไม่อยู่เลยคือมาราโดน่าเนี่ยยังลูกที่ในนัดมาราโดน่าเจอต้องเรียกว่าอาร์เจนตินาเจออังกฤษทีมที่ผมเชียร์เนี่ยลูกที่กลายเป็น Talk of the Town แล้วไม่ใช่ Talk of the Town ใกล้ๆนะปัจจุบันก็มีคนพูดถึงคือ Hand of God ลูกนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่าโกงอ่ะคือปีเตอร์ชิลตันซึ่งเป็นผู้รักษาประตูของอังกฤษเนี่ยสูงมากนะส่วนมาราโดน่านี่เตี้ยมากนะครับแต่มงชนะปีเตอร์ชิลตันแล้วก็ลูกนั้นเข้าแต่ประกอบเดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม่มี VAR เนาะไม่มีกล้องให้ดูเนี่ยคือเขาใช้มือชกเอาครับแต่กรรมการตามไม่ทันแล้วมีคนสัมภาษณ์มาโรน่าบอก Hand of God ก็เป็นหัตถ์พระเจ้านะโอ้เป็นที่พูดคุยกันตลอดเลย

ครั้งชิงกับเยอรมันนะแต่ว่าสูสีนะเหมือนจะนำ 2-0 แล้วเยอรมันตามเสมอ2เท่าถ้าจำไม่ผิดแล้วคนยิงตามเสมอได้วูดี้โฟลเลอร์อะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็แพ้อาร์เจนตินาไป 3-2 มาถึงปี1990นะอันนี้ผมเริ่มเข้ามาที่ไรละปี1990เนี่ยเป็นปีที่จัดที่ประเทศอิตาลีครับอันนี้เป็นปีที่ผมสมหวังละคือเยอรมันเนี่ยปี1982ชิงอิตาลีแพ้ปี1986ชิงอาร์เจนตินาแพ้ปี1990ไปเจออาร์เจนตินาอีกครั้งเอานี้เยอรมันตะวันตกชนะด้วยลูกโทษของอันเดรสเบเม่นะ 1-0 ถ้าจำไม่ผิด1990ก็สมหวังนะครับแต่จำเหตุการณ์พิเศษไม่ค่อยได้จำได้แต่ว่าอังกฤษเข้ารอบรองตอนนั้นเนี่ยพอแกสคอยเก่งมากแต่ว่าไปแพ้เยอรมันตะวันตกเนี่ยแหละในรอบรองก็จำไม่ผิดเผลอๆแพ้ลูกโทษด้วยนะครับพอมาถึงปี1994นี่ไปแข่งที่อเมริกาแข่งที่อเมริกาเนี่ยปีนั้นเป็นปีที่บราซิลรุ่งมากครับแล้วก็เข้าชิงกับอิตาลีอ๋อผมขอย้อนนิดนึงได้ไหมนิดเดียวในปี1986เนี่ยมันมีคลาสสิกเกมอีกเกมนึงเนาะย้อนไปนิดนึงเนาะเพิ่นนึกขึ้นมาได้คือเกมระหว่างฝรั่งเศสเจอกับบราซิลเขาบอกว่าเป็นคลาสสิกเลยตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยนำทัพโดยมิเชลพาตินีบราซิลคือซิโก้นะเป็นเกมที่แบบเก่งทั้งคู่เยี่ยมทั้งคู่เนี่ยอ่ะกลับมา1990ไปละ1994บราซิลชิงกับอิตาลีแล้วยิงจนถึงยิงลูกโทษเหตุการณ์พิเศษที่จำได้คือเหตุการณ์ที่โรเบโตบาร์โจเนี่ยยิงข้ามขานนะเขาเป็นตัวท็อปของอิตาลีเลยยิงข้ามขานแล้วปีนั้นเป็นปีที่บราซิลคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ถัดไปปี1998อันนี้กลับมาเจ้าภาพมาฝั่งยุโรปบ้างนะครับก็คือฝรั่งเศสแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่ฝรั่งเศสได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งแรกปีนี้สารภาพว่าจำอะไรได้ไม่เยอะนักนะครับจำเหตุการณ์สำคัญได้แค่ว่าชิงกับบราซิลแล้วโรนัลโดเนี่ยซึ่งเป็นตัวท็อปของบราซิลเนี่ยเหมือนจะมีข่าวว่าไม่ได้ลงแต่สุดท้ายลงแต่ว่าเหมือนไม่สบายเหมือนไม่ฟิตสมบูรณ์โรนัลโดคนละคนกับคริสเตียโนโรนัลโดนะเป็นโรนัลโดที่เป็นศูนย์หน้าทีมชาติบราซิลที่เก่งมากปี2002นี่เป็นครั้งแรกที่จัดฟุตบอลโลกที่เอเชียคือญี่ปุ่นบวกกับเกาหลีใต้ปีนี้บราซิลชนะเยอรมันนัดชิงชนะเลิศบราซิลเก่งมากปีนั้นโรนัลโดที่เป็นกองหน้าทีมชาติบราซิลเนี่ยคือสุดยอดมากแต่ปีนั้นก็มีแบบข้อครหาเรื่องที่เกาหลีใต้เอาชนะอิตาลีเอาชนะใครต่อใครจนถึงเข้ารอบรองก็มีคน question mark ว่าเอ๊ะแบบกรรมการเข้าข้างไหมอะไรอย่างนั้นนะครับพอมาปี2006แข่งที่เยอรมันนะถ้าจำไม่ผิดแต่ทีมที่ได้แชมป์โลกคืออิตาลีอันนี้มีเหตุการณ์สำคัญคือนัดชิงอิตาลีเจอฝรั่งเศสแล้วเซนดีนซีดานซึ่งเป็นตัวท็อปของฝรั่งเศสเนี่ยโดนกองหลังอิตาลีแบบเหมือนกับพูดจาหยาบคายกับแม่เขาอะไรประมาณนี้น็อตหลุดฮะเอาหัวโขกกองหลังอิตาลีก็โดนใบแดงในนัดชิงฟุตบอลโลกนะครับก็เราไม่ค่อยเคยเห็นนักเตะท็อปที่แบบเจอใบแดงอะไรเงี้ยนะครับปีนั้นก็อิตาลีก็ได้แชมป์ไปนะครับปี2010นี่เป็นยุครุ่งเรืองของสเปนนะตอนนั้นจัดที่น่าจะเซาท์แอฟริกามั้งปีนั้นก่อนหน้าปีนั้นนะปี2008สเปนก็ได้แชมป์บอลยุโรปปี2010ก็ได้แชมป์ฟุตบอลโลกคือยุคท็อปของสเปนยุคที่บาร์เซโลนาครองโลกอ่ะในยุโรปอะไรต่างๆเนี่ยก็เล่นได้ดีมากๆนะก็ปีนั้นไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่เฉพาะทางนะแต่ปีนั้นเนี่ยแอบเอาใจช่วยเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะเข้าชิงกับสเปนนะแต่ว่าก็แพ้สเปนไปนะปี2014ไปแข่งที่บราซิลแล้วทุกคนก็คิดว่าบราซิลน่าจะเต็งหนึ่งอ่ะแข่งในบ้านนู่นนี่นั่นแต่ปีนั้นทีมที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกคือเยอรมันแล้วมันมีเหตุการณ์สำคัญคือเยอรมันเอาชนะบราซิลรอบรอง 7-1 คุณคิดดูว่าระดับบราซิลแพ้ 7-1 เนี่ยแทบจะไม่เคยเห็นนะแต่ปีนั้นแพ้ในบ้านแพ้ 7-1 แพ้เยอรมันแล้วนัดชิงน่าจะเป็นเจอกับ

0: ร์เจนตินามั้งเนาะก็เอาชนะได้มาปี2018แข่งที่รัสเซีย2018เนี่ยเป็นอีกครั้งที่ฝรั่งเศสคว้าชัยชนะได้ปีนี้ก็ส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่แบบโดดเด่นประทับใจหรือนึกขึ้นมาออกเนาะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายก่อนครั้งนี้ก็คือปี2022คืออาร์เจนตินาอาร์เจนตินาได้แชมป์ฟุตบอลโลกในปี2022แข่งที่กาตาร์เนาะก็เป็นครั้งแรกเลยนะปกติผมไม่ได้เชียร์อาร์เจนตินาแต่ครั้งแรกที่ผมเชียร์เพราะว่าเขาผมอยากให้เมสซี่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกแล้วคิดว่าตอนนั้นผมคิดเองนะว่าน่าจะเป็นแชมป์คือครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้เล่นฟุตบอลโลกแหละแต่ปรากฏว่าผมคิดผิดนะปี2026ก็เขาก็กลับมาเล่นได้อีกเนาะก็เป็นอาร์เจนตินาชนะฝรั่งเศสไปในรอบชิงชนะเลิศในปี2022เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาแบบอันนี้เอาเฉพาะประสบการณ์ส่วนตัวนะที่ผมคิดว่าผมเคยดูนะแต่ถ้าเราย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี1930ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการจัดชิงแชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยทีมที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกเยอะที่สุดคือบราซิลคือ5สมัยคือในปี1958 1962 1970 1994แล้วก็2002แต่บราซิลไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้วตั้งแต่ปี2002นะครับตอนนี้24ปีแล้วนะครับถ้านับปีนี้ครับไม่รู้ว่าปีนี้จะได้แชมป์หรือเปล่าลองลงมาเนี่ยมี2ประเทศนะครับคือเยอรมันนะครับเยอรมันได้ปี1954 1974 1990 2014ปีนี้เยอรมันเพิ่งตกรอบไปนะครับผมดูวันเนี่ยผมอัดวันนี้ก็เพิ่งตกรอบไปแพ้ปารากวัยซึ่งรองเป็นรองมากนะแต่ว่ายิงลูกโทษแพ้นะครับ4สมัยมีอีกทีมนึงนะคืออิตาลีปี1934 1938 1982และ2006แต่อิตาลีเนี่ยไม่ได้เข้าฟุตบอลโลกรอบนี้นะจริงๆรู้สึกปีที่แล้วก็ไม่ได้เข้ามั้งครั้งที่แล้วมันจะปีที่แล้วทีมที่กำลังไล่มานะแชมป์ฟุตบอลโลก3สมัยคืออาร์เจนตินาได้ปี1978อันนี้จัดที่ประเทศเขานะปี1986ที่เล่าให้ฟังเดียโก้มาราโดน่าและปี2022คือเมสซี่ปีนี้ไม่ลุ้นเลยถ้าเขาได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งเขาก็จะเป็น4สมัยจะไล่เท่าเทียมกับเยอรมันกับอิตาลีแล้วก็ตามบราซิลสมัยเดียวทีมที่ได้2สมัยคืออุรุกวัยแต่ได้มานานละตั้งแต่ปี1930คือ1950 1930เขาเป็นเจ้าภาพนะแล้วที่2สมัยล่าสุดก็คือฝรั่งเศสนะ1998กับ2018ส่วน1สมัยมีอยู่ทีมเดียวคืออังกฤษ1966สมัยที่เขาเป็นเจ้าภาพนะครับสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี้ผมเชียร์ใครผมเอาเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันจริงๆผมก็มีเชียร์ทีมที่ผมเชียร์พื้นฐานเนี่ยมีอยู่2ทีมคืออังกฤษกับเยอรมันแต่ว่าถ้าถามว่าปีนี้ทีมที่ผมเรียกว่าใช้คำว่าอะไรดีเอาใจช่วยเป็นพิเศษแล้วกันเนาะแต่ว่าหลายทีมก็เพิ่งตกรอบไปเนาะคือทีมแรกคือญี่ปุ่นเหตุผลคือผมว่าแต่ก่อนเนี่ยทีมจากเอเชียเนี่ยมันเหมือนไม้ประดับผมใช้แบบนี้เลยคือตกรอบแรกอยู่แล้วแพ้ทุกนัดอะไรเงี้ยคือไม่รู้จะเชียร์ทำไมอ่ะมันรู้อยู่แล้วมันห่างชั้นมากๆกับทีมระดับยุโรปหรืออเมริกาใต้เนาะแต่ผมว่าปีนี้เป็นปีแรกเลยนะที่ผมมีความรู้สึกว่าทีมอย่างญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ห่างจากทีมจากยุโรปหรืออเมริกาใต้เท่าไหร่แล้วรอบแรกญี่ปุ่นทำได้ดีมากนะครับไม่แพ้ใครเสมอทีมอย่างเนเธอร์แลนด์ซึ่งก็เป็นทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปหรือของโลกก็ได้เนี่ยเสมอมาได้นะเมื่อไม่แพ้ใครเลยแต่มารอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยไปดันไปเจอบราซิลฮะแล้วนี่เพิ่งล่าสุดเลยครับเพิ่งผ่านไปเองเนี่ยคือแพ้บราซิลแบบโดนยิงทดเจ็บอะแพ้ไป 2-1 อ่ะคือสู้ได้อ่ะผมชอบญี่ปุ่นเพราะว่า1คือเอเชียแหละแล้วก็เป็นประเทศที่ผมไปบ่อยนะแล้วก็ชอบความเป็นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยฝีมือก็เก่งเลยทีมที่2ที่เอาใจช่วยก็ตกรอบไปแล้วเรียบร้อยก็รู้แหละว่าสู้เขาไม่ได้คือสกอตแลนด์อันนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าผมเรียนปริญญาเอกที่ประเทศนั้นจริงๆไม่ใช่ประเทศนะประเทศมันคือ United Kingdom หรือสหราชอาณาจักรแต่ว่าผมอยู่ในสกอตแลนด์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาใจช่วยแต่ก็แพ้นะก็ไม่สามารถผ่านเข้ารอบจะเรียกว่ารอบ2กันแหละนะรอบ32ทีมสุดท้ายได้นะอันที่3ทีมที่3ที่เอาใจช่วยเป็นพิเศษคืออาร์เจนตินาจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นคือไม่เคยเชียร์อาร์เจนนะจนกระทั่งมีเมสซี่นี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าเขาคือตำนานเนี่ย เขาคือ GOAT GOAT คือ Greatest of All Time ก็เลยแบบอยากให้เขาทำตำนานอีกครั้งหนึ่งคือได้แชมป์โลก2สมัยซึ่งถ้าเขาทำได้นี่คือก็สุดยอดนะมีนักเตะไม่กี่คนนะที่ได้แชมป์โลกเกิน1สมัยเนี่ยเพราะมันยากมากนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาสามารถทำถ้าเขาทำได้ก็จะดีนะครับก็เป็น3ทีมที่ผมเอาใจช่วยเป็นพิเศษแล้วกันเนาะตกไปแล้ว2ทีมนะญี่ปุ่นกับสกอตแลนด์นะครับก็เหลืออยู่อาร์เจนตินาแต่ว่าทีมอื่นก็ยังเชียร์ตามปกตินะก็เป็นคนชอบฟุตบอลแต่ว่าสารภาพนะเดี๋ยวนี้ถ้าเกินเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยไม่ดูไม่ไหวนะครับคงจะฝืนดูต้องใช้คำว่าฝืนเลยเนาะเพราะว่าเป็นคนที่เดี๋ยวนี้นอนแล้วแบบพังมันง่วงแล้วมันไม่ไหวจริงแต่ว่าถ้าเป็นนัดชิงชนะเลิศนะผมยังไม่รู้เลยว่าชิงกี่โมงนะแต่ว่ามัน4ปีครั้งอ่ะคิดว่าไม่พลาดอ่ะคิดว่าคงดูนัดชิงชนะเลิศแต่ว่าอันอื่นๆถ้าเป็นเช้าอ่ะพอไหวครับ6โมงอะไรเงี้ยได้แต่ว่าถ้าดึกๆมากๆก่อนเที่ยงคืนพอไหว5ทุ่มอะไรเงี้ยพอไหวแต่ว่าถ้าแบบตีสามเนี้ยเอาเป็นนัดชิงแล้วกันนะครับตอนนี้อาศัยดูไฮไลท์เอาตอนเช้าก็ไปเปิดดูโดยที่พยายามจะไม่ดูผลก็สนุกดีพอใช้ได้นะครับโอเควันนี้คงเปลี่ยนโหมดบ้างเนาะผมก็เป็นคนชอบกีฬาแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสมาพูดในพอดแคสต์มากนะเพราะเข้าใจว่าหลายคนก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่อินในเรื่องกีฬาแต่ว่าฟุตบอลโลกก็เป็นกีฬาดังระดับโลกอันนึงนะครับก็ชวนคุยกันสนุกสนุกแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในอีพีโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story A Life Changing Story

0: ทีหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อุทยานแห่งชาติขุนขานจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเที่ยวชมถ้ำหลวงแม่สาฉายาถ้ำสีรุ้งหลังปิดปรับปรุง3เดือนพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปนายทวีวัฒน์แดงมณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนขานตำบลแม่สาบอำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนเที่ยวชมความงดงามของถ้ำหลวงแม่สาบซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติขุนขานภายหลังการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เป็นระยะเวลารวม3เดือนพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปถ้ำหลวงแม่สาบเป็นถ้ำหินปูนที่ก่อตัวขึ้นตามธรรมชาตินานหลายล้านปีโดดเด่นด้วยหินงอกหินย้อยและผนังถ้ำที่มีสีสันจากแร่ธาตุธรรมชาติจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์ภายใต้ฉายาถ้ำสีรุ้งซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นและหาชมได้ยากที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยในปีนี้ได้มีการปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกครอบคลุมทั้งการเทพื้นคอนกรีตบริเวณลานจอดรถปรับปรุงถนนลาดยางทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งก่อสร้างทางเดินและพื้นพิมพ์ลายภายในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวโดยยังคงความกลมกลืนกับธรรมชาติสำหรับพื้นที่ถ้ำหลวงแม่สาแบ่งพื้นที่ท่องเที่ยวออกเป็น4โถงแต่ละโถงมีความงดงามและเอกลักษณ์แตกต่างกันไปได้แก่โถงที่1ถ้ำสายรุ้งจุดเด่นคือผนังถ้ำแถบสีปรากฏการทางธรณีวิทยาที่เกิดจากการสะสมของแร่ธาตุในชั้นหินทำให้เกิดริ้วสีแดงน้ำตาลเหลืองขาวและเทาเรียงตัวคล้ายสีรุ้งอย่างสวยงามตามธรรมชาติโถงที่2ถ้ำอุโบสถเป็นโถงขนาดใหญ่ที่มีปล่องเพดานถ้ำธรรมชาติเปิดรับแสงอาทิตย์ส่องลงมายังพื้นถ้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสมทำให้บรรยากาศภายในโปร่งโล่งและงดงามอีกทั้งยังประดิษฐานพระพุทธรูปเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลโถงที่3ถ้ำมรกตโดดเด่นด้วยผนังถ้ำและก้อนหินที่ปรากฏเฉดสีเขียวคล้ายมรกตซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกันของแร่ธาตุในชั้นหินกับพืชเซลล์เดียวมอสและสาหร่ายถ้ำที่เจริญเติบโตในบริเวณที่มีความชื้นและแสงที่เหมาะสมจนเกิดเป็นริ้วสีเขียวอันงดงามและโถงที่4ถ้ำเพชรมีจุดเด่นคือหินงอกหินย้อยและผลึกแร่ธรรมชาติที่เปล่งประกายระยิบระยับเมื่อกระทบกับแสงคล้ายประกายเพชรสะท้อนถึงความมหัศจรรย์ของกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ใช้เวลาสั่งสมนับล้านปีทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่อุทยานแห่งชาติขุนขานอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่โทร052-000-410หรือ0819929430คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเจ้าหน้าที่แนะนำให้ย้ายไก่ออกจากพื้นที่ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายหนึ่งซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ให้ย้ายไก่ไข่จำนวน500ตัวออกจากพื้นที่โดยไม่มีการให้ปรับปรุงแก้ไขพื้นที่เลี้ยงก่อนและไม่มีการให้ระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งทำให้นายหนึ่งต้องบริจาคไก่ให้แก่โรงเรียนซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่ที่นายหนึ่งเลี้ยงไก่ออกไปไม่ถึง500เมตรเป็นเหตุให้นายหนึ่งได้รับความเสียหายโดยเสียโอกาสในการขายไข่ไก่และขาดรายได้จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลชดใช้เงินค่าเลี้ยงไก่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญในพื้นที่ท้องถิ่นที่ตนรับผิดชอบดูแลไม่ว่าจะเป็นการเรียกบุคคลให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบการเข้าไปในสถานที่ในเวลากลางวันเพื่อตรวจสอบการแนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดการยึดหรืออายัดสินค้าหรือส่งของที่อาจเป็นอันตรายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีหรือในกรณีที่จำเป็นอาจทำลายได้รวมถึงการเก็บหรือนำสินค้าเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจำเป็นโดยไม่ต้องใช้ราคาซึ่งการดำเนินการทั้งหมดเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายปกครองอันอาจกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่หรือมีผลบังคับตามกฎหมายต่อบุคคลเมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่พิพาทและแนะนำให้ผู้ฟ้องคดีย้ายไก่ออกจากพื้นที่จึงถือว่าเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการลงทุนเลี้ยงไก่และขาดรายได้ในการขายไข่ไก่อันเป็นผลมาจากคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีและเมื่อผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจึงเป็นคำขอที่ศาลกำหนดคำบังคับได้ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเต็มไปด้วยความกังวลลึกแฝงซ่อนอยู่ภายในระพินพูดต่อไปว่าถ้าพวกคุณเรียนรู้ในเรื่องกฎแห่งกรรมคุณก็อาจเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนี้ได้ดีครับพรานป่าไม่ว่าจะมีฝีมือยิ่งใหญ่สักขนาดไหนถ้ายังไม่เลิกอาชีพรังแกสัตว์ซะก่อนในเวลาอันควรโดยปล่อยให้การเวลาล่วงสายเกินไปผลสุดท้ายตัวเองนั่นแหละครับจะต้องมีอันเป็นไปอยู่ในป่าหมองูตายเพราะงูพรานป่าก็ตายเพราะป่านี่เป็นเรื่องจริงครับส่วนอีกประการหนึ่งในบรรดาป่าที่ผมบุกบันฝ่าฟันมาแล้วหลายๆแห่งก็เต็มไปด้วยความอาถรรพ์ลี้ลับเต็มไปด้วยมายามนต์มืดความพิสดารเหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทั่วไปผมเคยไปทำลายล้างอาถรรพ์เคยต่อสู้กับมันมาแล้วเมื่อผมเป็นฝ่ายชนะผมก็ผ่านพ้นมันรักษาตัวรอดมาได้ความพินาศพ่ายแพ้เป็นของสิ่งลี้ลับเหล่านั้นจึงเป็นไปได้อยู่เหมือนกันครับที่มันรอคอยจองเวรผมอยู่ถ้าหากมันได้โอกาสเมื่อไหร่สมมุติให้เข้าใจง่ายๆนะครับเคยมีแชมเปี้ยนโลกที่ไหนบ้างไหมจะไม่ถูกท้าชิงตำแหน่งมันขึ้นอยู่แต่เพียงว่าจะรักษาตำแหน่งไว้ได้นานสักเท่าไหร่เท่านั้นคนมีดีก็ต้องถูกลองดีอยู่ร่ำไปนั่นแหละครับนี่คุณทำไมคุณไม่บอกกับเราเสกระจ่างให้หมดล่ะว่าคุณเคยไปทำลายล้างมนต์มืดอาถรรพ์ไว้ที่ไหนมาก่อนบ้างฉันว่าคุณรู้ตัวคุณเองนะเข้าใจเหตุการณ์ลึกลับครั้งนี้ได้ดีที่สุดแต่คุณไม่ยอมเปิดเผยกับเราเอาละครับให้ผมแน่ใจอีกสักนิดเถอะแล้วผมอาจจะอธิบายให้พวกคุณฟังได้โดยละเอียดว่าสาเหตุมันควรจะมาจากอะไรแต่ตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจครับมันมีเรื่องเกี่ยวโยงกันซับซ้อนมากกับการเดินทางครั้งล่าสุดของผมและถ้าผมอธิบายหรือเล่าให้ฟังพวกคุณก็จะต้องไม่หัวเราะเยาะเห็นว่าผมเสียสติเอาเรื่องเหลวไหลมาพูดนะครับในที่สุดระพินก็ตัดสินใจแย้มบางส่วนออกไปนี่ระพินเราอยากให้คุณเล่าให้ฟังนะในทันทีที่เรามีโอกาสได้พักผ่อนคืนนี้เลยจะได้ไหมอย่างน้อยที่สุดก็จะได้ช่วยกันคิดหาทางออกแก้ไขหรือเตรียมรับมือได้ถนัดขึ้นไม่งั้นพวกเราก็งงเป็นไก่ตาแตกอยู่นี่เองเราเชื่อในภูมิหลังของคุณที่เป็นคนได้รับการศึกษาดีมาแล้วและผ่านโลกเจริญขีดสุดมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงไปหรอกว่าเรื่องอะไรที่คุณจะเล่าให้เราฟังนี่ไม่ว่าฟังแล้วมันจะเหลือเชื่อสักเพียงไหนเราจะไม่มีวันหัวเราะเยาะคุณเลยแต่จะฟังด้วยความเคารพในเหตุผลแล้วก็ช่วยกันวินิจฉัยหัวหน้าคณะพูดด้วยน้ำเสียงปลอบโยนเป็นกันเองที่สุดครับถ้าเช่นนั้นขอให้ผมได้มีโอกาสใคร่ครวญพิจารณาเพื่อตัดสินใจอีกครั้งภายในคืนนี้ครับบอกให้ทราบล่วงหน้าก่อนเลยว่าเราทั้งหมดไม่ได้เผชิญหน้ากับโขลงช้างป่าอันเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานเท่านั้นมันเป็นแต่เพียงพลังงานภายนอกที่มันนำมาใช้แต่เรากำลังเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายซึ่งมีสภาพเป็นอมตะวนเวียนหมายจองล้างจองผลาญผมอยู่โดยไม่ยอมไปผุดไปเกิดหรือว่าสลายตัวเสื่อมความทรงจำไปมันเป็นพลังงานของกระแสจิตที่กล้าแข็งที่สุดแต่ผมก็พร้อมแล้วครับที่จะรับมือกับมันในทุกรูปแบบขณะนี้รู้แน่ๆแต่เพียงว่ามันเปรียบเสมือนมารผจญคอยขัดขวางสกัดกั้นไม่ให้ผมทำงานให้พวกคุณได้ถนัดและจ้องจะคอยทำลายล้างริดรอนคนของเราไปตามลำดับชนิดที่ถ้าพลาดเมื่อไรเป็นเศษมันเมื่อนั้นพวกเราทั้งหมดตกอยู่ในเขตอันตรายขีดสุดขอให้สำนึกไว้อย่างนี้ก่อนก็แล้วกันครับเชิดวุฒิพอจะรู้ความลับอยู่บ้างแล้วเงียบกริบแต่อเมริกันทั้ง4คนมองที่เขาเป็นตาเดียวแล้วเปลี่ยนไปแลตากันเองอยู่ไปมาระพินคุณพูดอะไรทำให้พวกผมอยากรู้ความจริงที่มันแอบแฝงอยู่เบื้องหลังจนแทบจะทนไม่ได้อยู่แล้วนะท่านเอกคิดร้องขึ้นเราจะไปสมทบกับโบเมียและพวกที่รอดตายตรงเชิงผานั่นนะครับระพินตัดบทแล้วรอดูว่าคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกโดยเราจะวางแคมป์รอรับเหตุการณ์อยู่เชิงหน้าผาใต้ถ้ำที่โบเมียหนีขึ้นไปอาศัยอยู่ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยพรุ่งนี้เช้าเราจะเดินทางต่อไปตามเส้นทางของเราโดยไม่หยุดยั้งหรือให้อะไรมาเป็นอุปสรรคเสียเวลา
และจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเปลาะไปอย่างที่ตกลงกันไว้แต่แรกแล้วผมจะไม่ตามล่าไอ้งาดำหรืออะไรทั้งสิ้นเว้นแต่จะปะหน้ากันกลางเส้นทางของเราสำหรับโบเมียกับพวกไม่มีอะไรต้องห่วงครับมันก็คงจะเหมือนกาไอ้เสือกินคนที่ซับบอนนั่นแหละคือมันจะแผลจากกระเหรี่ยงพวกนี้และมุ่งตามเล่นงานเราแทนไม่ต้องไปตามล่ามันให้เสียเวลามันจะเป็นฝ่ายล่าเราเองถ้าผมเข้าใจไม่ผิดครับทั้งหมดถึงแง่ตะพักตอนหนึ่งของลำธารที่มีลักษณะเป็นน้ำตกน้อยๆอุดมไปด้วยหวายและกล้วยไม้ป่าออกดอกสะพรั่งเสือดำตัวหนึ่งนอนหมอบอ้าปากแดงฉานอยู่บนคาคบไม้ที่จะเฉียดผ่านไประยะห่างประมาณ25เมตรบุญคำซึ่งเดินนำอยู่เบื้องหน้าเหลือบขึ้นไปเห็นซะก่อนตกกางเกงส่งเสียงตะเพิดชู้ลั่นมันแหกร้องเสียงวักและเพ่นลงกับพื้นลับหายไปหลังก้อนหินอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ฝ่ายนายจ้างอเมริกันจะทันเห็นนอกจากเสียงร้องของมันเท่านั้นความเริ่มจะเคยชินกับภายในป่าทำให้คนเหล่านั้นไม่สนใจตื่นเต้นอะไรนักต่อมาก็ถึงพื้นราบสูงทอดขึ้นไปสู่หน้าผาชันของลูกเขาขนาดย่อมๆลูกหนึ่งเสียงบุญคำป้องปากโวกโวกขึ้นไปก่อนอึดใจเดียวก็ได้ยินเสียงวู้วู้ตอบกลับลงมาชาวป่ากลุ่มหนึ่งประมาณ 4-5 คนปรากฏตัวเดินลงหน้าผาชันสวนทางลงมาอย่างรวดเร็วโบกปืนแก๊ปในมืออยู่ย้อยๆพร้อมเสียงตะโกนทักทายอย่างยินดีขีดสุดในระหว่างที่พวกของระพินไต่ทางขึ้นไป

47ทั้งสองฝ่ายพบกันระหว่างละเมาะไม้ที่เต็มไปด้วยโขดหินเชิงหน้าผาสูงชันที่ตระหง่านเงื้อมขึ้นไปจากการที่ฝ่ายหนึ่งแล่นลงมาส่วนอีกฝ่ายหนึ่งสวนขึ้นไปหาเสียงตะโกนพูดจาระหว่างทั้งสองฝ่ายแซ่แซดไปหมดซึ่งกลุ่มนายจ้างฟังไม่รู้เรื่องมันดังจอกแจ๊กโวกวากแยกสำเนียงไม่ได้เป็นลักษณะของคนซึ่งได้พบกันอย่างปรีดาปราโมทชนิดที่ไม่คาดฝันมาก่อนคนที่วิ่งนำหน้าลงมาก่อนนั้นตรงเข้าจับมือระพินเขย่าอยู่เร่าๆส่งภาษาลงเลงเร็วปรือลักษณะจะเป็นหัวหน้ากลุ่มส่วนที่ติดตามลงมาเหล่านั้นก็ปราดเข้าไปหาพรานพื้นเมืองของระพินอย่างลิงโลดแล้วก็เข้าไปรุมล้อมกันอยู่ที่แคร่ของเสอเอิงซึ่งอูทะกับพะโต้หามกันมาอเมริกันทั้งสี่และเชิดบุตรยังไม่สามารถจะทำอะไรได้ในขณะนี้นอกจากยืนมองดูสภาพของการพบปะทักทายกันอย่างโอลหม่านนั้นเงียบๆแต่จากการสังเกตก็จะทราบได้ชัดโดยไม่ต้องมีใครอธิบายว่ากะเหรี่ยงกลุ่มนั้นประหลาดใจและดีใจเหลือเกินที่จะกล่าวได้ในการที่พบระพินไพรวันยกพลพรรคกันมาเป็นขบวนเช่นนี้ทุกคนเหล่านั้นเห็นได้ว่าสูบซีดอิดโรยและเต็มไปด้วยอาการผวาหวาดอย่างประสาทเสียแล้วอยู่ๆก็เหมือนกับจะมองเห็นพระเจ้ามาโปรดท่ามกลางความหวาดวิตกหวั่นเกรงภัยในขณะนี้ไม่เพียงแค่สี่ห้าคนที่วิ่งลงมาหาเท่านั้นอึดใจต่อมาทุกคนของฝ่ายนายจ้างก็มองเห็นเงาของชาวดอยค่อยๆปรากฏออกมาจากหลืบหินผาด้านบนมันมีทั้งเด็กและผู้หญิงโผล่ออกมาทีละคนสองคนตามซอกโพรงต่างๆทั่วไปหมดแล้วก็ส่งเสียงเจียวเจ้าบอกกันต่อๆจากนั้นก็ไต่ลงมาเป็นทิวแถวเพื่อตรงเข้ามาหาคณะที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ากะเหรี่ยงหมู่บ้านตะเคียนทองซึ่งจำเป็นจะต้องย้ายถิ่นมาอาศัยเป็นมนุษย์ถ้ำตามซอกเขาสูงชันเหล่านั้นจะปีติยินดีสักเพียงไหนที่มองเห็นเจ้าแห่งอาณาจักรไพรซึ่งพวกเขาเหล่านั้นเคารพนับถือเดินทางมาถึงชนิดเป็นขบวนหรือคาราวานใหญ่ปริมาณของคนเหล่านั้นที่ไต่หน้าผาลงมาเพิ่มขึ้นเรื่อยเขาห้อมล้อมขบวนเดินทางเต็มไปหมดสภาพอันเคยเงียบสงัดของสถานที่ซึ่งดูเปลี่ยวเปล่าบัดนี้เอตโรอื้ออึงไปหมดทั้งตีนดอยดูเขาเป็นที่รักนับถือเป็นชีวิตจิตใจของพวกนั้นใช่จริงๆนะสแตนลีย์พูดเปรยออกมาเบาๆกับพรรคพวกของตนขณะที่พยักหน้าไปยังมักคุเทศนำทางท่ามกลางการห้อมล้อมของกะเหรี่ยงดอยที่เหลือรอดตายเหล่านั้นKing of Jungle เบนพึมพำพร้อมกับกระตุกไหล่นิดนึงส่วนคริสยืนรีตามองดูสภาพอันชุลมุนจอแจนั้นเฉยนิ่งอยู่เชิดวุฒสอดมาว่าก็ไม่น่าสงสัยอะไรเลยนี่ถ้าเขาไม่ใช่ King of Jungle เราก็คงไม่จ้างเขามาในครั้งนี้หรอกจริงไหมนั่นมันทำอะไรของมันฮะหาเสียงเตรียมเลือกผู้แทนราษฎรหรือยังไงวะคิดพูดอย่างมีอารมณ์ขันบุยปากไปยังจอมพรานซึ่งบัดนี้เกือบจะถูกบังมิดอยู่ในท่ามกลางชาวดอยทั้งหญิงชายเห็นแต่หมวกสักหลาดของเขาเท่านั้นที่โผล่สูงเด่นขึ้นมาขณะนั้นเองจันเดินนำหน้าขบวนลูกหาบตรงเข้ามาพร้อมกระบอกนายห้างใหญ่ว่านายห้างครับพรานใหญ่บอกให้พวกเราวางแคมป์อยู่ตรงเชิงผานี่แหละเราจะจัดที่เหมาะๆกันตรงนี้พวกนายห้างพักผ่อนได้แล้วว่าแล้วสมุนซ้ายของระพินก็สั่งการโบกเวกกับลูกหาบคนเหล่านั้นปลงของลงทันทีพร้อมตัดไม้ถางพงกวาดพื้นกันอย่างคล่องแคล่วรวดเร็วโดยไม่รอช้ามีกะเหรี่ยงตะเคียนทองอีกกลุ่มใหญ่เข้ามาช่วยกันตัดไม้หาฟืนมาเตรียมไว้ให้ด้วยแสดงว่าให้การต้อนรับร่วมมืออย่างเต็มที่คริสติน่าร้องถามจันว่าจันตัวพรานใหญ่นั้นเขากำลังทำอะไรอยู่นะพวกนั้นล้อมไปหมดจะเล่นรำวงหรือยังไงจันยิ้มฟังอย่างมีอารมณ์คลึกครื้นพอที่จะเย้าแย่แหม่มผมทองกับแหม่มผมแดงว่าผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมชาวบ้านต่างมาชุมนุมแหมจะไปรำวงกับพวกนั้นด้วยก็ได้นี่ครับคริสจุปากเบา
แต่อดหัวเราะไม่ได้ในความทะลึ่งของจันนี่ฉันถามว่าเขาจะทิ้งพวกเราให้อยู่นี่ตามลำพังอย่างนี้นะเลยแล้วเกิดเสยกับบุญคำก็พลอยหายไปในหมู่พวกนั้นด้วยเดี๋ยวพรานใหญ่กับพวกนั้นก็มากันครับจันยังคงพูดยิ้มแต่พูดเป็นงานเป็นการขึ้นตอนนี้ก็เชิญแหม่มกับนายห้างทั้งหลายพักผ่อนก่อนเถอะคืนนี้เราจะอยู่กันตรงนี้แหละครับพวกนั้นน่ะดีใจกันมากที่เห็นนายรพินกับพวกเราแล้วก็เห็นพัตโต้อุทากับสะเอิงกลับมาด้วยนายรพินมีเรื่องที่จะสอบถามพวกนั้นมากครับแต่เดี๋ยวก็คงจะพานายบ้านเข้ามาพบสั่งให้ผมจัดการวางแคมป์ก่อนคืนนี้เราคงจะสนุกกันอีกคืนแน่ละครับสนุกด้วยการก่อไฟรำวงกับพวกนี้เหรอเชิดบุตรมองตาเป็นมันไปยังกระเหรี่ยงสาวรุ่นในเสื้อกระโปรงทรงกระสอบสีขาวรูปร่างอวบอัดที่ยืนเรียงรายกันอยู่จันหัวเราะคราวนี้ไม่ค่อยจะแจ่มใสนักไม่ใช่สนุกรำวงหรอกครับนายทหารแต่สนุกกับการรับมือกับกองทัพช้างครับจะพวกนี้บอกว่าเมื่อคืนน่ะมันยกกันมาประมาณ 5-60 ตัวเต็มลานเชิงผานี่ไปหมดส่งเสียงร้องลั่นป่าพยายามจะไต่เขาขึ้นไปบนถ้ำโน้นให้ได้ล้อมไว้ตั้งแต่ตอน5ทุ่มจนถึงเกือบสว่างถึงได้ถอยหายเข้าป่ากันไปหมดถ้าคืนนี้มันหวนกลับมาอีกพวกเราก็คงจะได้รำกระช้างสนุกกันตับแลบใช่ละตายฮะเมื่อคืนนี้มันยกกันมาที่เชิงผานี่เหรอเชิดวุฒิร้องทำตาโตก็พวกนั้นเขาบอกอย่างนี้ครับ

คืนนี้มันยกกันมาที่เชิงผานี่เหรอเชิดวุฒิร้องทำตาโตก็พวกนั้นเขาบอกอย่างนี้ครับอเมริกันทั้ง4คนหันไปพูดกันเองแซดในข่าวที่ได้รับคิดแย่กว่าเพื่อนเพราะฟังภาษาไทยไม่ถนัดพอเบลแปลความให้ฟังก็ร้องว้าวไอ้ผีดิบไปเล่นงานลูกหาบของเราสองคนทางโน้นส่วนไอ้งาดำแยกโขลงมาหมายจะปีนขึ้นไปกระยี่กระเรียงพวกนั้นอีกทั้งที่หนีกันขึ้นมาอยู่บนถ้ำหมดแล้วพระเจ้าทำไมมันถึงได้รายกาศขนาดนี้แล้วก็สะบุดคำหยาบคายต่อมาอีกตามนิสัยนี่แล้วเราพินนึกยังไงถึงให้พวกเราตั้งแคมป์อยู่ตรงบริเวณนี้มันไม่น่าจะปลอดภัยเลยแล้วทำไมเราไม่เคลื่อนขึ้นไปอยู่บนที่สูงซึ่งมีชัยภูมิดีกว่าล่ะอิสเบลโวยขึ้นเพราะรู้สึกไม่สนุกที่จะเล่นรำวงกับไอ้พวกงาดำหัวหน้าคณะยกมือขึ้นบุกนี่อย่ามีปัญหาอะไรเลยกูสั่งให้เราพักตรงไหนก็ต้องตรงนั้นไม่มีใครรู้อะไรดีไปกว่าคนคนนั้นหรอกแล้วเขาก็มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่แล้วดีเหมือนกันถ้ามันหวนมาเป็นกองทัพอีกในคืนนี้ก็จะได้ซัดให้แหลกไปข้างนึงมันฝ่าลูกปืนกว่า20กระบอกและระเบิดเข้ามาได้แกมันรู้ไปเอาละพักเดี๋ยวระพินก็มาเองแหละตอนนี้ปล่อยเขาเจรจากับพวกนั้นก่อนแล้วกันทั้งหมดของฝ่ายนายจ้างลงพักบนพื้นที่ปูใบไม้ชั่วคราวในระหว่างที่พวกลูกหาบกำลังวางแคมป์ขึงกระโจมขณะนั้นดวงตะวันอ่อนแสงลงเต็มทีแล้วกำลังจะลับยอดไม้ทางสันเขาด้านตะวันตกอากาศกำลังเย็นสบายป่ารอบด้านเหลืองอารามราวกระสาดไว้ด้วยเปลวอัมพันก่อนสนธยาการจะย่างเข้ามาเป็นความงามอย่างบริสุทธิ์ของธรรมชาติอันแท้จริงซึ่งแฝงเอาความวิเวกน่าสะพึงกลัวไว้ในตัวของมันเองด้วยอย่างลี้ลับต่างนั่งสนทนากันเบาๆและกวาดตามองดูภูมิประเทศแวดล้อมรอบด้านอย่างไม่ยอมประมาทสภาพของเชิงเขาบริเวณนั้นในรัศมีวงกลมแวดล้อมเบื้องหน้าเป็นละเมาะไม้ติดกระพงทึบซึ่งห่างออกไปประมาณ40เมตรแซมสลับไปด้วยโขดหินที่งอกอยู่เรียงรายซ้ายมือเอียงลาดลงไปสู่ฐานน้ำที่เดินผ่านกันขึ้นมาเมื่อครู่นี้ด้านหลังเป็นเขาลักษณะหินผาตัดค่อนข้างชันสูงกระงานขึ้นไปโดยมีต้นไม้ขึ้นแซมอยู่ประปรายห่างๆกันหากจะปีนขึ้นไปก็ต้องอาศัยไต่ตามแง่หินและเหนี่ยวตามกิ่งไม้และเถาวัลย์เหล่านั้นขึ้นไปเป็นระยะเป็นมุมอับพอที่จะอาศัยหลบภัยจากช้างได้เพราะสัตว์ใหญ่น้ำหนักตัวมากอย่างไอ้พวกโคชสารไม่สามารถจะไต่หน้าผาลักษณะเกือบจะเป็นมุม90องศากับพื้นได้กระเรียงหนีตายเหล่านั้นเลือกมายึดชัยภูมิเพื่อเอาชีวิตรอดได้ถูกต้องแล้วตำแหน่งที่ระพินสั่งให้วางแคมป์อยู่บนบริเวณที่โคกสูงติดกับหน้าผาห่างออกไปเพียงไม่เกิน20เมตรโดยหันหลังเข้ากำแพงภูเขานั้นหากเกิดความจำเป็นจวนตัวจริงๆขึ้นมาทุกคนก็อาจจะล่าถอยหนีขึ้นไปยังบริเวณผาตัดซึ่งเต็มไปด้วยโพรงถ้ำบนนั้นได้ภายหลังพิจารณาดูอย่างรอบคอบแล้วหัวหน้าคณะเดินทางค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ก็มีความเห็นว่าจอมพรานตัดสินใจวางแคมป์ได้ถูกต้องแล้วที่มายึดตำแหน่งนี้โดยไม่จำเป็นจะต้องปีนขึ้นไปอาศัยอยู่บนถ้ำเหมือนกะเหรี่ยงอพยพพวกนั้นเพราะอย่างน้อยที่สุดก็เกะกะเข้าของสัมภาระที่มีมาด้วยอย่างมากมายและการพักแรมก็จะไม่สะดวกเท่าที่ควรหากจะต้องไต่ขึ้นไปพักอยู่ในซอกใดซอกหนึ่งของหน้าผานั้นราวสิบกว่านาทีพรานใหญ่ก็เดินตรงมายังคณะของนายจ้างที่นั่งพักรวมกลุ่มกันอยู่โดยมีกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งเป็นชายชะกันล้วนเดินตามหลังมาด้วยคนที่ติดมาเบื้องหลังระพินอย่างใกล้ชิดโพกผ้าแดงสะพายปืนแก๊ปยาวท่วมหัวรูปร่างผอมเกรงกระทัดรัดอายุประมาณ50ปีนี่ถ้าตายไม่ผิดคนที่พกผ้าแดงนั่นน่าจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านที่ชื่อโบเมียนะคริสติน่าสะกิดให้พักพวกดูพร้อมกับกระซิบแล้วก็จริงดังว่าเมื่อพรานใหญ่นำคนดอยกลุ่มนั้นมาถึงก็บอกว่านี่คือโบเมียนายบ้านตะเคียนทองครับเขายินดีมากครับที่พวกเรามาถึง
และขอบคุณพวกคุณอย่างสูงที่กรุณาช่วยชีวิตสะเอิงไว้ได้รวมทั้งช่วยกันหอบหิ้วมาส่งจนถึงที่นี่เราจะได้ข่าวเรื่องของไอ้งาดำจากพวกเขาพอสมควรทีเดียวครับทุกคนของฝ่ายนายจ้างยิ้มให้แก่นายบ้านตะเคียนทองและกะเหรี่ยงที่ติดตามมากลุ่มนั้นก็คงจะไม่ต้องสงสัยว่าพวกนี้พูดภาษาไทยไม่ได้เลยแหละคริสติน่าเปรย์รพินไม่ตอบว่าอะไรเพียงแต่ยิ้มนิดนึงเท่านั้นขณะนั้นเสียงห้าวๆของสแตนลีย์ก็ดังมาปนหัวเราะอย่างมีไมตรีว่าซิดาวเฟรนจอมพรานหันไปพูดกับคนพวกนั้นโบเมียและพวกที่ตามมาด้วยอีก3คนหย่อนกายลงกับพื้นบางคนขัดตมาดห่างจากระยะที่ฝ่ายนายจ้างอเมริกันและเชิดวุฒินั่งกันอยู่ก่อนแล้วแค่2วาพอจะสนทนาปราศัยกันได้โดยผ่านล่ามสีหน้าของคนเหล่านั้นแม้จะซูบเซียวอิดโรยแต่บัดนี้ก็เต็มไปด้วยประกายปิติยินดีฉายชัดในแววตาระพินเองก็ทิ้งกายลงบนขอนไม้ถอดหมวกระบายความร้อนจากศีรษะพร้อมกับสือผมเส้นหยักคลื่นปลุกท้ายทอยเปิดกระติกน้ำออกกลัวคออึกหนึ่งคิดทำท่าชูกระติกแบรนดีพยักพเยิดให้แต่เขาโบกมือปฏิเสธแล้วพูดกับทุกคนว่า6วันพอดีแล้วครับที่หมู่บ้านตะเคียนทองถูกทลายโดยช้างร้ายขลุงนั้นและพวกที่รอดตายหนีกระจัดกระจายเอาตัวรอดไปคนละทิศคนละทางกว่าจะรวมพวกที่เหลือตายแล้วรู้กันได้ว่ามายึดอาศัยกันอยู่ที่นี่ก็อีก2วันต่อมาครับขณะพูดเขาเงยหน้าขึ้นไปยังหน้าผาสูงชันซึ่งเห็นพวกกะเหรี่ยงกำลังตายกันอยู่เกะกะไปหมดชี้ให้ดูบนหน้าผานั่นนะครับเต็มไปด้วยโพรงถ้ำเล็กบ้างใหญ่บ้างก็พอจะอาศัยเข้าไปอยู่ได้เป็นกลุ่มๆทั่วไปพวกนี้เคยสร้างหมู่บ้านถาวรและเป็นเกษตรกรพืชไร่แต่ตอนนี้ก็กลายเป็นชาวถ้ำไปชั่วคราวก่อนไม่กล้าออกตระเวนไปไหนไกลได้แต่อาศัยเข้าไปเก็บผักหญ้าในไร่ฟากใกล้ๆแล้วก็ล่าสัตว์มาแบ่งปันกันกินกันตายไปวันๆ นึงครับนี่พวกเขาก็กำลังรอคุณอยู่นะสิใช่ไหมอุทะกับพะโต้และสะเอิงกับพวกที่ไปถูกเหยียบตายกลางทางซะถูกใช้ลงไปตามคุณนี่อย่างที่เราได้รับข่าวจาก3คนน่ะสแตลลีถามด้วยน้ำเสียงปราณีครับนั่นน่ะเป็นความหวังครั้งสุดท้ายของเขาแต่ก็ไม่คิดว่าผมจะเดินสวนทางขึ้นมาพอดีละพวกเขาพากันประหลาดใจมากครับแต่ผมก็บอกว่าบังเอิญผมมีธุระซึ่งจะต้องผ่านถิ่นของเขาและมารู้ข่าวพวกเขาเอาตอนพบกับ3คนนี่เองก็เลยแวะมาดูแล้วก็เอาสะเอิงที่กำลังบาดเจ็บมาส่งคืนให้ด้วยครับคุณคงไม่บอกนะว่าเรากำลังจะไปไหนคิดว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องบอกนี่ครับผมก็บอกแต่ว่ามีธุระที่จะต้องผ่านเท่านั้นเออแล้วเขาขอร้องอะไรคุณหรือเปล่าล่ะระพินเบนถามบ้างมองดูโบเมียซึ่งกำลังจ้องมายังคนเผือกมีสีผมและตาแตกต่างกันออกไปอย่างสนใจขณะที่พูดหล่อนยกมือขึ้นกระดิกไปทางโบเมียผู้มีหน้าเหมือนกวางอย่างขี้เล่นเจ้านั่นเอียงคอมองอย่างไม่เข้าใจในความหมายแต่ก็ยิ้มนิดนึงเป็นยิ้มซื่อๆบริสุทธิ์เขาบอกว่าเขาส่งคนของเขาให้ลงไปบอกความกับพวกหมู่บ้านกะเหรี่ยงทั้งหลายเพื่อให้ระวังตัวและถ้าเป็นไปได้ก็จะให้พวกนี้เดินไปบอกความกับผมที่หนองน้ำแห้งเป็นการบอกให้ทราบด้วยความนับถือครับแต่ก็ไม่ได้ขอร้องอะไรผมหรอกถึงแม้ว่าผมจะมาถึงที่นี่และพบพวกเขาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ตามบัวเมียหรือพวกนี้ก็ยังไม่ได้ปริปากขอร้องอะไรผมสักอย่างเดียวนอกจากเล่าความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในฟังเท่านั้นแหละก็คงไม่จำเป็นจะต้องขอร้องอะไรละมั้งในเมื่อพวกเขารู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าพวกเขาเดือดร้อนเกี่ยวกับเพศภัยประเภทนี้คุณจะนิ่งดูดายได้ยังไงจริงไหมคริสติน่าดักคออย่ากังวลว่าผมจะต้องมาเสียเวลาอะไรกับพวกเขาเลยครับมิสกรูบินผมได้เรียนให้พวกท่านทราบครั้งแล้วครั้งเล่าว่าเราจะพักที่นี่แค่คืนนี้คืนเดียวพรุ่งนี้ก็จะออกเดินตามทางของเราแล้วแล้วคุณก็คงเห็นว่าฉันหรือพวกเราใจดำตามเคยใช่ไหมล่ะระพินทุกคนมีภาระและหน้าที่เฉพาะตัวครับและสำหรับผมก็เข้าใจหน้าที่ของผมดีว่าจะต้องทำอะไรบ้างในฐานะลูกจ้างขณะนี้ผมก็ภาวนาขอให้ไอ้ก
ขลุงช้างไอ้งาดำน่ะมันมาป้วนเปี้ยนวนเวียนที่จะเล่นงานกระเหรี่ยงพวกนี้ต่อไปเถอะอย่าได้ติดตามไปรังควานคณะของเราเลยเพราะถึงยังไงพวกนี้ก็มีที่หลบภัยดีกว่าเราซึ่งจะต้องเดินทางกันอย่างไม่รู้อนาคตบนหน้าผาโน่นอาจจะเป็นแหล่งอยู่อาศัยถาวรของพวกเขาต่อไปก็ได้ส่วนเรื่องการอดอยากนั่นก็เห็นจะไม่ต้องห่วงหรอกพวกนี้มีวิธีช่วยตัวเองสารพัดต่อไปเขาอาจจะลงมาปลูกพืชไร่ใกล้ๆกับที่พักอันปลอดภัยของเขาแล้วก็ทำมาหากินอยู่แถวๆนี้ก็ได้พอจะมีภัยจากโขลงช้างมาเบียดเบียนก็พอจะหลบขึ้นไปอาศัยอยู่บนถ้ำบนหน้าผาได้พวกชาวป่าก็เหมือนสัตว์ป่านั่นแหละครับธรรมชาติสร้างให้เขาแข็งแกร่งและพร้อมที่จะเผชิญหรือหลีกหลบภัยได้ดีกว่าพวกเราซะอีกมิฉะนั้นพวกเขาก็จะพากันล้มหายสูญพันธุ์ไปหมดแล้วเสียงพูดของมรรคุเทศนำทางเนิบๆเนื่อยๆไม่ส่อความหมายใดๆทั้งสิ้นระพินมีคนรอดตายมาตั้งชมรมใหม่กันอยู่ที่นี่สักกี่คนพอจะทราบไหมเชิดวุฒเงยขึ้นไปยังหน้าผานั้นและถามเบาๆสุภาพบุรุษไพรหันไปส่งภาษากับโบเมียนายบ้านตะเคียนทองตอบด้วยเสียงห้าวๆลุกชีโบชีเบอะไรอยู่อุดใจระพินก็หันมาทางนายจ้างเขาบอกว่ามีอยู่52คนครับเป็นผู้ชายทั้งเด็กคนหนุ่มและคนแก่ซะ30นอกนั้นก็เป็นผู้หญิงและเด็กผู้หญิงตายในคราวช้างบุกราวๆ25-26คนสูญหายไปในป่ายังตามตัวกันไม่พบอีกราวๆสัก20เชื่อว่าพวกที่สูญหายไปนะอาจจะไปสมทบกับกระเหรี่ยงหมู่บ้านอื่นที่ห่างไกลออกไปเพราะยังไม่รู้ข่าวว่าพวกเขาส่วนใหญ่ย้ายกันมาชุมนุมอยู่ที่นี่อ๋อมีข่าวดีสำหรับหมอเบนด้วยนะครับอิซาเบลทำหน้าแปลกใจเลิกคิ้วขึ้นข่าวดีอะไรเหรอก็เมียของสะเอิงกับลูกเล็กวัย4 ขวบหนีรอดตายมาอยู่ที่นี่โดยปลอดภัยครับทั้งลูกและเมียน่ะดีใจมากที่เห็นผัวกลับมาอีกครั้งหนึ่งถึงแม้จะถูกหามมาในแคร่ก็ตามโดยเฉพาะเมียน่ะดีใจจนน้ำตาไหลแต่พวกนี้ก็มีแต่น้ำใจจริงเท่านั้นแหละครับเขาไม่รู้มารยาทว่าควรจะต้องมาขอบคุณหมอเบลที่ช่วยชีวิตผัวไว้ได้ยังไงผมชวนให้เข้ามาด้วยแต่เขากลัวไม่กล้าเข้ามาเขาเป็นคนขี้อายครับไม่เป็นไรหรอกระพินประเดี๋ยวฉันจะไปเยี่ยมเมียกับลูกของเขาเองและจะให้น้ำเกลือกับสะเอิงเป็นขวดสุดท้ายสำหรับคืนนี้มันจะช่วยในด้านกำลังแก่เขาเป็นอย่างมากเพราะเขายังกินอาหารไม่ค่อยจะได้และตอนนี้สะเอิงอยู่ไหนอะหล่อนพูดโดยเร็วอย่างตื่นเต้นพักพวกเขาแบกขึ้นไปพักบนถ้ำที่ลูกเมียเขาอาศัยอยู่แล้วล่ะครับคุณต้องพาฉันขึ้นไปเยี่ยมเขานะครับแต่เราพักผ่อนกันให้สบายซะก่อนดีกว่าตอนกลางคืนก็ได้ผมว่าเอาอย่างนี้ไหมครับเราอย่าเพิ่งคุยกันในตอนนี้เลยถึงยังไงโบเมียก็คงยินดีที่จะให้พวกคุณสอบถามรายละเอียดได้ทุกอย่างตอนนี้มันก็เย็นลงเต็มทีแล้วล่ะพักผ่อนดีกว่าครับ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ Facebook

0: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
1: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ระพินเหลียวมองลำแสงตะวันสุดท้ายที่กำลังจะลับทิวเขาแล้วอากาศที่เริ่มจะเยือกเย็นลงพร้อมกับลุกขึ้นยืนทุกท่านก็กรากกรรมกระเหงื่อใครมาทั้งวันแล้วนะครับผมมีข้อเสนอว่าถ้าใครคิดจะอาบน้ำชำระกายก็เชิญเสียเดี๋ยวนี้เลยครับไปเสียพร้อมๆกันคราวเดียวอย่าผลัดกันไปคนละทีที่ลำธารโน่นนะครับมีโขดหินและเหลี่ยมมุมพอที่จะอาศัยเป็นห้องน้ำของแต่ละคนได้ผมจะลงไปเป็นเพื่อนด้วยครับเราอาบน้ำซะก่อนตะวันตกดินแล้วค่อยมากินอาหารคุยกันให้สบายทีหลังดีกว่าฉวยโอกาสซะตอนนี้แหละครับทางด้านนี้พวกลูกหาบเขาก็คงจะได้กางเต็นท์จัดที่นอนก่อไฟหุงหาเตรียมไว้บัวเมียจะไม่ไปไหนล่ะคงสามารถจะอยู่คุยกับพวกเราได้ตลอดทั้งคืนถ้าเรามีแรงจะซักถามอะไรเขาครับเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณมากที่รู้ใจพวกเราระพินดร.สเลตดร.สแตนลีย์พูดเสียงดังปนหัวเราะพร้อมกับลุกขึ้นยืนกล่าวชวนทุกคนว่าไปพวกเราไปอาบน้ำอาบท่ากันให้สบายก่อนเถอะเตรียมเสื้อผ้าไปผลัดด้วยถ้าไม่งั้นคืนนี้เราอาจไม่มีโอกาสอาบน้ำอีกแล้วนี่ขนาดฉันเป็นผู้ชายก็ยังแย่เต็มทีคันยิบไปหมดทั้งตัวละทุกคนของฝ่ายนายจ้างพากันลุกขึ้นโดยเร็วตรงไปที่สัมภาระส่วนตัวหรือคนอุปกรณ์จำเป็นแล้วเข้ามารวมกลุ่มกันคงมีแต่คริสติน่าคนเดียวที่ยังนั่งชันเข่ามองดูตาเขาอยู่ผมจอมพรานหันไปสบเพราะเห็นว่าเป็นคนเดียวที่ยังไม่ขยับขยื่นหล่อนก็ขยับริมฝีปากโดยไม่มีเสียงรอดออกมาแต่อ่านได้ความหมายว่า Thanks for your kindness ระพินไม่ตอบว่าอะไรทั้งสิ้นแค่ทำบุ้ยใบเตือนให้ทราบว่าตะเข็บเป้ากางเกงของหล่อนมันยังปริแยกอยู่แล้วเขาก็มอบเข็มเย็บผ้าไปให้แล้วถ้าหากมีโอกาสก็ควรจะเย็บซ่อมซะเพราะขณะนี้หล่อนนั่งชันเข่าในลักษณะล่อแหลมเห็นผิวโคลนขาอ่อนด้านในเป็นสีงาช้างสว่างโพลนตั้งสองนิ้วใกล้ๆกับมุมวีกลางลำตัวที่บิดรัดไว้ด้วยบิกินี่สีดำสนิทซึ่งบัดนี้พวกกะเหรี่ยงโบเมียกำลังพากันจ้องดูอย่างตะลึงลานหล่อนรู้ตัวไขว้ขาพับเพียบซะแล้วหันไปคว้าผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวหน้าแดงเล็กน้อยจากนั้นเขาก็ตะโกนเรียกเกิดเสยและจันเข้ามาบอกให้ทราบว่าทุกคนมีหน้าที่ร่วมทางไปเป็นเพื่อนบรรดาเจ้านายทั้งหลายที่กำลังจะลงอาบน้ำยกเว้นตะคำคนเดียวซึ่งถือไรเฟิลวิ่งตามมาด้วยแต่พรานใหญ่ยันอกแกไว้บุญคำไม่ต้องไปอ่ะอยู่จัดการทางด้านปางพักนี่แหละเอาไว้พวกเขาเสร็จเรียบร้อยก่อนใครจะไปอาบน้ำก็เชิญตะเท่าอ้าปากหวอทำตาโตเกาหัวแกรกๆร้องลั่นอ้าวฮีนายอายกันละนี่ก็บุญคำจะไปช่วยเฝ้าให้ขณะที่เจ้านายอาบน้ำนายลืมแล้วเหรอบุญคำมีหน้าที่เฝ้าแมมคริสโดยเฉพาะทำไมถึงมาหวงห้ามซะละที่ไอ้พวกนั้นล่ะทำไมถึงได้ไป
1: บุญคำมาอยู่นี่ดีแล้วฉันไม่อยากจะเกิดเรื่องต้องฟาดปากกับนายคริสนะ

ห้างบ๊อบทำไมล่ะนายยังเสือกหน้าตายถามอีกนั่นๆเห็นไหมมาตัวเปล่าเมื่อไรดันถือกล้องสองทางไกลมาด้วยอยู่ที่นี่แหละขัดขืนถูกเตะจริงๆด้วยนะบุญคำหน้าหม่อยบ่นอะไรพึมพำค้อนปลับปลาเหลือกและขบเคี้ยวคิ้วฟันทำท่าเงื้อกล้องในมือขึ้นเหมือนจะฟาดให้แหลกกระพื้นไอ้กล้องนะไอ้กล้องทำไมคิดแค่นิดเดียวว่านายหญิงเป็นคนให้ไอ้คำไว้แล้วก็พอจะฟาดให้แหลกกระพื้นนี่ทีเดียวนายเราก็เหลือเกินเห็นไอ้คำเป็นอะไรไปซะแล้วอ้าวก็เห็นว่าเป็นนักแอบดูตัวยงอะสิดูเขามาก็หลายครั้งแล้วไม่เบื่อตามั่งไงยิ่งดูก็ยิ่งบวดกระโหลกตัวเปล่าๆแก่แล้วรู้จักแก่หรือมั่งดินี่จะบอกให้นะถ้าอยากส่องดูก็ไปดักส่องดูกระเรียงสาวๆพวกนี้ดีกว่ารับรองโบเมียมันไม่เตะหรอกแต่ไอ้เจ้าคิดน่ะไม่แน่นะมันอาจกระทืบบุญคำซึ่งเมื่อไหร่ก็ได้และฉันก็ยังไม่อยากจะออกแรงกับมันอีกโดยใช่ที่ว่าแล้วเขาก็หมุนตัวกลับแต่ตาเท่าจอมสับปะโดกคว้าแขนไว้เดี๋ยวนายน่ะเฝ้านายห้างบ๊อบล่ะไอ้ยักษ์คิดน่ะเป็นหน้าที่ของไอ้เสยนายทหารเชิดวุฒิคู่กับไอ้เกิดแมมเบลมีพรานคุ้มกันคือไอ้จันแล้วทีนี้แมมคริสล่ะใครจะเฝ้าให้ไม่ต้องมีใครเฝ้าก็ได้ไม่เห็นล่ะนั่นแมมคริสไม่ถือปืน M16 แล้วแต่คว้า .458 ของนายห้างบ๊อบเดินเทิงๆไปนั่นบุญคำก็เห็นอยู่แล้วว่าขนาดช้างยังสุดถ้าโดนเข้าก้นปอดบอดของบุญคำแค่นี้เองรับรองว่าตูมเดียวขาด8เสียงแล้วแมมคริสก็ยิงปืนแม่นมากนะพี่จะลองดูก็ตามใจนายกูกันท่าเสร็จแล้วเว้ยตาเท่าเจ้าเล่ตะโกนออกมาดังๆหันหลังเดินตุปัดตุเป๋ปองไปแล้วพาโลไล่เตะเจ้าตาบหัวหน้าลูกหาบซึ่งยืนหัวรอคิกคิกคิกคิกอยู่ระพินโคลงหัวอย่างระอาใจคอนไรเฟิลไว้ในแขนซ้ายอีกมือนึงห่อผ้าเขามาและเสื้อผ้าชุดใหม่ของตัวเองเดินตามหลังพวกนั้นซึ่งล่วงหน้าไปก่อนแล้วภายใต้การนำของพรานสามคนของเขาทานน้ำตำแหน่งใต้เนินผาของที่พักบริเวณนั้นมีเสื่อมลึกที่สุดเพียงไม่เกินระดับเอวของคนร่างสูงและกว้างมากที่สุดก็ไม่เกิน15เมตรมีโขดหินใหญ่น้อยก่อตะไคร้น้ำและเฟิร์นขึ้นอยู่ทั่วไปเกิดและเสยไต่ตามก้อนหินไปตรวจตามบริเวณและคุมเชิงให้ยังฝั่งตรงข้ามโดยไม่จำเป็นที่พรานใหญ่จะต้องสั่งเพราะรู้หน้าที่รู้ใจกันดีอยู่แล้วตัวพรานใหญ่เองกระจันก็อยู่ทางด้านฝั่งอันติดกับบริเวณปางพักโดยแยกห่างกันออกไปคนละมุมน้ำในทานตอนนี้จะเย็นมากนะครับเขาตะโกนบอกนายจ้างทุกคนซึ่งกำลังเลือกยึดชัยภูมิตามมุมหินต่างๆเปลื้องเครื่องแต่งกายเตรียมลงอาบโปรดอย่าแช่นานนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องบนฝั่งทั้งสองด้านขอให้ทุกคนระวังบริเวณซอกหินใกล้ตัวเกี่ยวกับพวกงูเท่านั้นแล้วก็ไม่ควรใช้เวลานานเกิน10นาทีนะครับเสียงคีสร้องยับตอบรับคำเข้ามาแสดงว่าเข้าใจตามคำสั่งนั้นพลางตะโกนถามมาว่าแล้วคุณล่ะไม่อาบน้ำด้วยหรอกเหรอก็รอยพวกคุณเรียบร้อยซะก่อนดิครับแล้วพวกผมก็จะทยอยอาบน้ำเหมือนกันประเดี๋ยวพวกลูกหาบก็คงจะตามลงมาอาบด้วยเมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยครับกลุ่มนายจ้างทั้ง5แยกออกเป็น2กลุ่มพวกผู้ชายคือหัวหน้าคณะคีตและเชิดวุฒไม่มีปัญหาอะไรมากนักแก้ผ้าล่อนจ้อนเห็นตัวขาวโพลนตัดกระสีดำคล้ำของก้อนหินและความเขียวขจีสดของพืชริมน้ำแล้วหย่อนตัวลงไปแช่ชำระเหงื่อใครขัดสีกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันส่วนอิซาเบลกับคริสติน่าหอบผ้าเช็ดตัวและเสื้อผ้ามายังตำแหน่งแวดล้อมของหมู่หินลับตาห่างออกมาเล็กน้อยตัดกิ่งไม้ยาวปักกับพื้นตรงตำแหน่งนั้นและแขวนบราเซียของคนใดคนหนึ่งในระหว่างสองเพื่อให้สังเกตเห็นรู้ตำแหน่งได้ง่ายๆระพินก็บุยบ่ายเป็นสัญญาณให้จันไปคอยระวังคุมอยู่ในเฉพาะจุดนั้นส่วนตัวเขาเองนั่งบนโขดหินสูงลูกหนึ่งกลางฐานน้ำใกล้ๆกับตำแหน่งที่สามชายชะกันดำผุดดำว่ายกันอยู่
สูบบุหรี่ปล่อยความคิดคำนึงไปตามอารมณ์นานๆก็ส่งเสียงสนทนาโต้ตอบกับสแตลีคีตและเชิดวุฒิผู้อาบน้ำอยู่ใกล้ๆสักครั้งหนึ่งสุดแต่จะถูกซักถามเช่นไรแต่ส่วนมากเป็นการพูดคุยกันธรรมดาเสียมากกว่าจะหันเข้าหาเรื่องงานชนีโหยอยู่บนยอดไม้สูงของป่าทึบฝั่งตรงข้ามนานๆจะได้ยินเสียงนกยูงร้องแทรกขึ้นมาสักครั้งหนึ่งสภาพของป่าใหญ่รอบด้านดูจะอยู่ในภาวะปกติไม่มีวี่แววพิรุธใดๆเกิดกระเสยซึ่งบุกหายเข้าไปยังป่าฝั่งตรงข้ามไม่ปรากฏตัวให้เห็นทั้งสองคนคงจะตระเวนออกสำรวจเพื่อความปลอดภัยของเจ้านายทั้งหลายตามหน้าที่ในรัศมีใกล้ๆริมทานน้ำแล้วก็เก็บผักหญ้าพืชผลหัวเผือกหัวกลอยเท่าที่จะหาได้มาเตรียมไว้เป็นเสบียงสำหรับค่ำนี้ตามวิสัยของลูกป่าผู้ช่ำชองจากนั้นเดินตรงเข้าไปยึดขอนไม้ใกล้ๆกับบริเวณที่สองแหม่มกำลังเปลื้องผ้าอยู่แล้วทำเป็นไอให้เสียงเมื่อเข้าไปใกล้ห่างระยะแค่ก้อนหินบังจันนั่งอยู่ตรงนี้นะแหม่มดีมากช่วยระวังเสื้อผ้าของเราด้วยนะวางอยู่บนก้อนหินข้างนั้นแหละไอ้ลิงบนต้นไม้น่ะรู้สึกว่ามันพยายามจะป้วนเปี้ยนใกล้ลงมาระวังมันจะหยิบฉวยอะไรขึ้นไปอ่ะเมื่อกี้เห็น 2-3 ตัวกระโดดลงมาบนยอดหินใกล้ๆสมุนทรายของระพินเหลือไปที่ซอกหินข้างหน้าใกล้ๆตัวก็เห็นชุดเก่าที่สวมอยู่ทั้งวันของสองแมมถอดกองอยู่ตรงนั้นทั้งชั้นนอกและชั้นในนอกจากนั้นก็เป็นชุดใหม่ที่เตรียมผลัดยกเว้นไรเฟิลประจำมือเท่านั้นที่ทั้งสองเอาติดตัวเข้าไปในบริเวณลงอาบน้ำด้วยโดยวางพิงไว้ห่างแค่มือเอื้อมในฉับพลันเงยหน้าขึ้นไปบนต้นไทรใหญ่ริมทานก็เห็นฝูงลิงวอกไตกันยั่วเยี่ยไปหมดไอ้บ้างก็ลงมาห้อยโขนอยู่ในระดับพุ่มไม้เตี้ยๆแต่ไอ้จ๋อพวกนั้นก็ไม่ทำท่าทำเสียงกระโตกกระตากอะไรให้เป็นที่รำคาญนักเพียงแต่แสดงความสนใจจ้องมองลงมายังกลุ่มมนุษย์ตามซอกมุมต่างๆในลำธารเท่านั้นความคิดของจันก็แล่นปราดขึ้นสมองในทันทีนั้นมันเป็นโอกาสของเขาแล้วเพราะตลอดเวลามาบุญคำมันเป็นลูกพี่บ่นปรารภกับเขาอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยไอ้จันทำยังไงวะถึงจะขโมยกางเกงในของแหม่มที่ใช้แล้วยังไม่ได้ซักมาเก็บไว้เป็นผ้ายันได้สักตัวสองตัวไอ้จะขอแหม่มตรงๆกูก็กลัวโดนถีบเอาโอกาสจะขโมยก็ยากเหลือเกินเร็วเท่าความคิดจันขยับตัวอย่างเบากริบไปยังกองเสื้อผ้าของแหม่มผมทองและผมแดงที่อาบน้ำอยู่ในขณะนี้ค่อยๆหยิบเสื้อกางเกงชุดเดินป่าเลิกขึ้นแล้วก็มองเห็นเป้าหมายที่บุญคำต้องการสนักหนากองอยู่ตรงนั้นตัวกระจิ๋วหลิวเล็กและบางนิดเดียวยืดหดได้อย่างเหนียวแน่นตัวหนึ่งสีชมพูอีกตัวหนึ่งสีดำรอยรูดออกจากต้นขายังขมวดเป็นเกลียวอยู่กลิ่นฉุนเหมือนเนยผสมยี่ราโชยมากระทบจมูกมันหอมประหลาดพิลึกเพราะแค่ตำก้มจมูกลงไปฟุตฟิตดมเท่านั้นเลือดในกายของจันก็ร้อนชาบอกความรู้สึกที่บอกไม่ถูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นทุกส่วนสัตว์ดูจะโชนชันขึ้นมาหมดเพราะอนุภาพของกลิ่นชนิดนั้นโดยไม่รอช้าจันแกล้งปัดเสื้อผ้าชุดเก่านั้นให้กระจุยกระจายออกไปแล้วช่วยได้กางเกงซับในแบบบิกินี่ทั้งสองตัวซึ่งภายหลังจากกันแล้วก็เป็นก้อนผ้ากลมเพียงนิดเดียวยัดใส่กระเป๋ากางเกงไว้ปากก็ร้องบอกข้ามก้อนหินเข้าไปเบาๆว่าสงสัยลิงพวกนั้นมันจะย่องมาถึงกองเสื้อผ้าของแหม่มก่อนผมมาถึงซะแล้วล่ะผมเพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้แหละเห็นมันแล่นอ้าวไปจากที่นี่สองสามตัวตายละดูสิมีอะไรหายไปบ้างหรือเปล่าสิงอิสเบลร้องอุทานออกมาเบาๆแม่มวางอะไรไว้มั่งล่ะตรงนี้ปืนสั้นมีวางไว้ด้วยหรือเปล่าสมุนทรายของระพินทำไก่จุดไม้ขีดฟู่สูบบุหรี่ยาเส้นปุ๋ยไม่มีหรอกไม่มีปืนตรงนั้นหรอกเราเอาติดตัวมาไว้ตรงที่อาบน้ำนี่ด้วยมีแต่เสื้อผ้าชุดเก่ากับชุดใหม่อ่ะถ้างั้นก็คงจะอยู่ครบแล้วมั้งเดี๋ยวแม่มอาบน้ำเสร็จออกมาดูเองก็แล้วกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะฉวยอะไรไปมั่งเห็นมันมารื้อๆค้นๆอยู่ตรงนี้แล้วก็วิ่งจู๊ดไปอ่ะ
ไต่ต้นไม้ไปแต่มองไม่ทันเห็นนะว่ามันฉวยอะไรติดมือไปสันดาลไอ้วอกมันก็เป็นอย่างนี้แหละทะลึ่งสนชอบสอดรู้สอดเห็นแล้วก็ขี่ขโมยด้วยโน่นน่ะไปทำหน้าหลอกอยู่โน่นจะให้ผมซัดมันสักโป้งไหมล่ะว่าแล้วจันก็แอบยิ้มอยู่คนเดียวทำเป็นขยับลูกเลื่อนไรเฟิลขึ้นลำเสียงคริสติน่าร้องห้ามเบาๆว่าอย่าไปทำอะไรมันปล่อยมันไปเถอะลิงตัวเล็กๆทั้งนั้นถ้ามันยังไม่ได้ยกพวกเรามาทำร้ายอะไรเราปล่อยมันเถอะว่าแต่ว่าพรานประจำตัวฉันอยู่ไหนล่ะบุญคำน่ะ

0: พี่คำไม่ได้ลงมาด้วยหรอกแมมพี่คำอยู่ช่วยพวกนั้นจัดการเรื่องปางพักมีผมพานใหญ่ไอ้เกิดไอ้เซย4คนลงมาเป็นเพื่อนเจ้านายทั้งหลายก็เหลือจะพอละรับรองว่าไม่มีอะไรมันกล้าโผล่หน้าออกมาหรอกก็ระวังแค่งูเล็กๆก็แล้วกันอย่าเข้าไปใกล้ตามซอกๆตามโพรงอ่ะอาจอยู่ตรงกลางๆหมู่หินแล้วกันไม่ทันจะขาดเสียงพูดของจันเสียงแหม่มเบนก็ร้องอ้าวออกมาอย่างสุดเสียงอย่างตกใจก้องไปทั้งทานน้ำต่อมาก็เอตโรอะไรเร็วปรือเสียงกระโดดโลดเต้นน้ำแตกกระจายตูมตามระพินเพ่นพรวดขึ้นยืนพร้อมกับขยับลูกลื่นกล้วมสแตนลีย์คิดและเชิดวุฒทั้งที่ยังเป็นชีเปลือยอยู่ต่างพุ่งตัวเข้าหาไรเฟิลของแต่ละคนที่วางไว้บนก้อนหินใกล้ๆทั้งด้านสองสาวยังมีเสียงเอะอะจิ้วเจ้าลั่นไปหมดเราคนไปกับเสียงหัวเราะงอแงงอหายของจันซึ่งนั่นแสดงว่าคงไม่ได้เกิดเรื่องร้ายแรงอะไรนักแต่เสียงร้องครั้งแรกของเบลทำให้ทุกคนตกอกตกใจกันไปหมดอะไรล่ะจันพรานใหญ่ตะโกนถามมายังถือไรเฟิลในท่าเตรียมพร้อมอยู่เช่นนั้นปลาก้างนายหัวโตขนาดข้อมือเห็นจะได้วิ่งเข้าไปในซอกขาแมมเบแมมก็ไม่ทันรู้เลยตกกระจายอ่ะบอกมาแล้วจันก็หัวเราะเอิกอากอยู่เช่นนั้นระพินเป่าลมออกจากปากถอนใจออกมาโล่งอกสุดตัวลงนั่งตามเดิมสิงคิดถามว่าอะไรเขาก็อธิบายให้ทราบเพียงสั้นๆว่าเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยซึ่งก็ไม่มีอันตรายอะไรคิดกับสแตนลีย์ส่งภาษาตะโกนถามแม่ผมแดงอยู่อีกพักใหญ่เสียงเบนสะบดดาลั่นเชิดบุตรนักลั่นหัวเราะจนหน้าแดงโอ้ยสงสัยจะเป็นปลาก้างตัวผู้พอมองเห็นปลาสลิดตัวเมียพันอเมริกันมันก็เลยพุ่งเข้าชนโอ้ยใจหายใจความหมดตอนได้ยินแม่เจ้าบักคุณกรีดกราดนึกว่ามันเป็นงูฉกเขาให้ละเขาเจตนาพูดกระพินแต่จอมพรานวางหน้าเรียบเฉยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ซะทางด้านโน้นได้ยินเสียงคริสติน่ากับเบลไล่ให้จันซึ่งความตกใจทำให้พรวดพราดเข้าไปยังที่ทั้งสองลงไปแช่น้ำอยู่ให้ถอยออกไปซะสมุนทรายของระพินถอยกลับออกไปโดยดีภายหลังจากพอจะสังเกตเห็นแวบๆโดยไม่ได้ตั้งใจว่ารูปร่างของแมมคริสติน่าน่ะเพรียวระหงสมส่วนส่วนแมมเบนน่ะบึบบับมโหฬารเหลือประมาณไม่มีใครอ้อยส้อยอยู่นานนักสะสางขับสีชวีวันกันพอร่างกายสะอาดหมดจดต่างก็รีบขึ้นทันทีเพราะน้ำในลำธารในตอนใกล้ค่ำเย็นจัดราวกับน้ำในตู้น้ำแข็งขนาดเอาผ้าเช็ดตัวซับกายอยู่ก็ยังสั่นพลิ้วกันไปทั้งกายทุกคนแช่มชื่นสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับคริสติน่ากับเบลภายหลังจากเปลี่ยนเครื่องแต่งกายชุดใหม่เสร็จก็หันเข้าหาชุดเก่าเตรียมจะนำไปซักต่างก็ร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าแพนตี้ตัวเก่าหายไปซะแล้วอ่ะของฉันก็หายเหมือนกันเอ๊ะก็ถอดระวางรวมกันอยู่กางเกงตรงนี้อ่ะจันสูบุรีวางหน้าเฉยในระหว่างที่สองแหม่มพูดกันเองในภาษาของตนและมองหาไปรอบๆในที่สุดทั้งสองสาวอเมริกันก็เงยหน้าขึ้นไปยังฝูงลิงบนยอดไทรสงสัยเจาะพวกนั้นซะละแอบมาขโมยไปคริสติน่าไม่ได้สงสัยจันเลยแม้แต่นิดเดียวอะไรเหรอแม่มจันแกล้งถามมาเบาๆก็กางเกงในของฉันทั้งสองคนน่ะสิหายไปทั้งคู่เลยอีทีตัวใหม่ไม่เห็นหายเอ๊ะก็แปลกนะสมุนทรายของระพินยังทำหน้าตายสนิทอยู่เช่นเดิมช่วยมาเดินหาก็ก่อนที่ผมจะเดินเข้ามาเห็นพวกมันมาหยุกหยิกหยุกหยิกอยู่แถวๆนี้ก็อย่างที่บอกแล้วลองตรวจดูสิแมมมีอะไรหายไปอีกบ้างไม่มีอะนอกนั้นก็อยู่ครบหายแค่กางเกงในที่ใช้แล้ว2ตัวเท่านั้นอะบ้าจังช่างมันเถอะคริสของเรามีมากันคนละตั้ง2โหลถูกไอ้ลิงเวนทั้งนั้นขโมยไป2ตัวคงไม่เดือดร้อนอะไรหรอกแล้วแม่ผมแดงก็แหงนขึ้นไปบนยอดไทรตะโกนร้องเสียงแหลมเฮ้ซันออฟบิชกลุ่มของไอ้จ๋อซึ่งถูกแม่ผมแดงด่าฟรีพากันเขย่ากิ่งไม้แลบลิ้นปริ้นตาขู่กันเคาะๆเจี๊ยกจากเจี๊ยกจากอยู่บนกิ่งไม้สูงเบนดึงปืนสั้นออกมาง้างนกกริ๊ก ทำท่าจะส่องขึ้นไปแต่คริสติน่าคว้าข้อมือไว้ซะก่อนไรสาระนะเบียจะมาทะเลาะกับลิงทำไมเสียเวลาอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเสียงปืนมันจะสร้างความโกลาหลให้พวกเราซะเปล่าเพียงแค่ปลามันวิ่งเข้ามาชนหน้าขาเธอหน่อยเดียวก็แหกปากเต้นเย๋งๆซะจนพวกเราตกอกตกใจกันไปหมดแล้วนี่แต่ขืนยิงปืนโตหมกไปตอนนี้แล้วก็ฉันว่าตาพรานนั่นแทบจะหักคอเธอซะทีเดียวถ้าหากรู้ว่าเธอยิงลิงเพียงแค่เหตุผลมันขโมยกางเกงในไปสองตัวคนขโมยกางเกงในตัวจริงฟังภาษาฝรั่งไม่รู้เรื่องแต่ก็พอจะเดาความหมายออกว่าสองแม่หงุดหงิดขุนเคืองไอ้จ๋อพวกนั้นหัวรอกคิกๆอยู่คนเดียวเสียงเอะอะของเบร์ทำให้พวกผู้ชายซึ่งแต่งกายเรียบร้อยแล้วเดินเข้ามาสมทบเห็นเบร์กำลังเท้าเอวยืนมองดูลิงฝูงนั้นอยู่ก็ถามพอได้ความว่าลิงขโมยกางเกงในเก่าๆไปคนละตัวทุกคนก็หัวเราะครื่นยกเว้นรพินผู้เพียงแต่ยิ้มเขาเองก็พาซื่อเหมือนกันไม่ได้สงสัยจันเลยสักนิดเดียวนึกว่าไอ้จ๋อพวกนั้นดอดลงมาขโมยจริงๆหันมาทำเสียงต่ำดุจันว่าดูแลยังไงจันปล่อยให้ลิงดอดมาขโมยของได้จันยิ้มไม่สนิทนักอ่อมแอมอ่อมแอมไม่เต็มปากเต็มคำนักก็ผมเดินมาถึงช้าไปหน่อยนายเพราะรอให้แมมถอดเสื้อผ้าเข้าที่อาบน้ำซะก่อนพอเดินมาถึงเห็นไอ้พวกนั้นสองสามตัวมารื้อค้นอะไรอยู่แล้วเห็นผมเข้ามันก็วิ่งโจดไปขึ้นตอมาต้นไม้ตอนนั้นมันก็ไม่ทันสังเกตว่ามันฉวยอะไรติดมือไปด้วยไปกลับขึ้นไปข้างบนนั่นเถอะอย่ามัวห่วงกางเกงในสองตัวอยู่เลยอ้าวแล้วนั่นน่ะบาเซียของใครแขวนเป็นธงอยู่บนยอดกิ่งไม้นั่นเดี๋ยวก็หายไปอีกหรอกสแตนลีย์ว่าแล้วชี้มือไปยังกิ่งไม้ที่คริสกับเบลปักเป็นสัญญาณเอาไว้เบลเพิ่งนึกขึ้นมาได้รีบไปหยิบมาโดยเร็วระพินบอกให้ฝ่ายนายจ้างของเขาทั้ง5เดินกลับขึ้นไปบนแคมป์ก่อนโดยบอกว่าตนเองจะขออาบน้ำมั่งคิดโยนสบู่ก้อนเล็กๆแบบใช้เพียงครั้งเดียวให้แกเขาเป็นสบู่หอมผสมกับตัวยาสำหรับรักษาโรคผิวหนังอันออกแบบมาสำหรับใช้ในการเดินป่าโดยตรงจอมพรานรับไว้ขอบคุณเบาๆระยะทางที่จะเดินไต่ขึ้นไปยังปางพักไม่ห่างออกไปนักและมองเห็นกันอยู่เพียงแค่นี้เองเขาไม่จำเป็นจะต้องเดินไปส่งแต่สั่งจันให้กลับขึ้นไปบอกบุญคำกับพวกลูกหาบว่าถ้าใครเสร็จงานแล้วต้องการจะอาบน้ำก็ให้ทยอยกันลงมาได้จันเปลี่ยนตัวปลิวขึ้นไปตามคำสั่งทันทีลูกพี่ใหญ่บุญคำกำลังนั่งกอดเข่าหน้ามุยอยู่หน้ากองไฟขนาดใหญ่ที่เพิ่งจะลุกโชนขึ้นอันเป็นกองไฟด่านแรกที่ก่อสกัดไว้ก่อนจะถึงวงในอันเป็นที่พักซึ่งมีกองไฟขนาดย่อมเรียงรายไว้ในรูปครึ่งวงกลมอีก4กองทุกคนที่เพิ่งขึ้นจากทานเดินผ่านแกไปแล้วอย่างไม่สนใจคริสติน่าเหลือบมาเห็นก็พอดีจึงเดินเข้าไปหาทักยิ้มว่าไงบุญคำมานั่งอยู่ตรงนี้เองเหรอบุญคำไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มเจือนเอาขอนไม้ท่อนโตๆเสือกเข้าไปในลักษณะไฟรุ่งเพื่อให้ติดตลอดทั้งคืนแม่ผมทองภายหลังอาบน้ำเสร็จดูจะอารมณ์ผ่องใสขึ้นยืนสูบบุหรี่อยู่ใกล้ๆพูดต่อมาว่าบุญคำเป็นพรานประจำตัวใช่ไหมเห็นพรานใหญ่เขากำหนดไว้อย่างนั้นดิ
1: ก็ใช่
0: จะตอบยังเสียไม่ได้อะแล้วถ้างั้นเมื่อกี้นี้ตอนที่ฉันลงไปอาบน้ำพรานประจำตัวของฉันทำไมถึงไม่ไปทำหน้าที่คุ้มกันตามที่ตกลงกันไว้ล่ะบุญคำขยี้จมูกแรงๆทำตาประหลับประเหลือ
1: บุญคำก็อยากจะลงไปเป็นเพื่อนแหม่มตามหน้าที่นั่นแหละแต่มาติดขัดทศกัณฐ
0: ์ลนขมวดคิ้วเพราะไม่เข้าใจความหมายร้องเสียงสูง
2: วะทศกัณฐ
1: ์ก็พรานใหญ่นะสิมิสเตอร์ไพวันของแหม่มนั่นแหละห้ามบุญคำไว้ไม่ลงไปเป็นเพื่อนแหม่มใช้บุญคำคุมไอ้พวกนี้ทำงานอ้าวทำไมล่ะก็ตามปกติแล้วหน้าที่ของพรานคุ้มกันก็คือไม่ว่าฉันจะย่างก้าวไปที่ไหนจะต้องคอยดูแลระวังอยู่เสมอไม่ใช่เหร
2: แล้วทำไมคราวนี้เขาถึงได้ห้ามบุญคำไว้ล่ะ
1: แกคงเห็นว่าตัวแกเองลงไปด้วยแล้วมั้งบุญคำเลยไม่มีความหมายอะไร
2: แล้วกันก็ที่เกิดเสยหรือจันก็ยังต้องลงไปด้วยเลยทำไมบุญคำถึงไม่ลงไปด้วยทุกคนมีพรานคุ้นกันประจำตัวกันทั้งนั้นเมื่อตะกี้นี้มีแต่ฉันคนเดียวเท่านั้นที่ขาดคมคุ้นกรรมมันไม่ยุติธรรมเลย
1: แหม่มก็ลองไปถามแกดูเองกันแล้วกันว่าทำไมแกถึงไม่ยอมให้บุญคำลงไปเฝ้าแหม่มตอนแหม่มอาบน้ำน่ะวันนี้แกคงจะทำหน้าที่แทนบุญคำเฝ้าแหม่มคริสแทนให้ละมั้ง
2: เปล่าเขาไม่ได้เฝ้าฉันหรอกแต่โน่นไปเฝ้าคุ้มกันพวกผู้ชาย3คนน่ะปล่อยให้ฉันจันเฝ้าฉันกับเบนอยู่คนเดียวเท่านั้นจนกระทั่งลิงอันดอดมาขโมยกางเกงของฉันบ้าจัง
0: หล่อนบอกบนหัวเราะเบาๆตบไหล่บุญคำอย่างปราณีแล้วก็เดินผ่านแกไป

48จันเกรรอคอยจังหวะอยู่แล้วพอเห็นแมมคริสเดินพละคล้อยหลังจากตาเท่าไปก็ปราดเข้าไปหาทันทีกระซิบกระซาบพี่คำฉันได้ของดีมาแล้วตามที่พี่คำบอกว่าอยากได้ซะนักหนาบุญคำกำลังอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วตะคอกมาว่าของดีอะไรของมึงเดี๋ยวพัดเตะชักอย่ามาพูดมากนะกูยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่ด้วยจันเหลียวซ้ายแลขวาแล้วเอียงหน้าเข้าไปกระซิบริมหูตาเท่าจอมสับปะโดตาเท่าลืมตาโตยิ้มร่าออกมาได้ถามเร็วปรือจริงเหรอไอ้จันเอ็งได้มาแล้วเหรอก็จริงสิพี่คำนี่อยู่ในกระเป๋ากุ้งเก่งฉันนี่อิ่มอ่องสดสดร้อนร้อนกลิ่นยังฟุ้งอยู่นี่วิเศษไอ้จันต้องการมานานแล้วแต่ไม่รู้จะเอาได้ยังไงไหนเอามาดูสิบุญคำเต็มไปด้วยความลิงโลดยินดีจันฉุดแขนลูกพี่ให้ลุกขึ้นแล้วพากันเดินเลี่ยงออกมาให้ห่างแคมป์แล้วค่อยๆปลิ้นกางเกงในทั้งสองตัวที่กำไว้เป็นก้อนกลมยัดใส่กระเป๋าขึ้นมาค่อยๆคลี่ส่งให้บุญคำตาพรานเท่าหมอผีค่อยๆเคลียออกดูแล้วยิ้มแฉ่งแยกเขี้ยวออกมานี่มันต้องได้อย่างงี้ไม่เสียแรงเลยที่มึงน่ะเป็นลูกศิษย์กูว่าแต่มึงไปขโมยมาได้ยังไงโดยไม่แม่มรู้ฮะฉันก็โทษลิงจะพี่กับบอกว่าลิงมันดอดลงมาคว้าเอาไปบุญคำหัวเราะชอบอกชอบใจตบหัวลูกน้องชาร์ดเด็ดมึงกะล่อนได้ไม่แพ้ลูกพี่กูนึกออกแล้วตะกี้แม่มขึ้นมาบอกเหมือนกันว่าลิงมันดอดลงมาขโมยของแต่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นอะไรเออที่แท้ไอ้ลิงจันนี่เองกลิ่นกำลังอ้วนทั้งสองตัวเลยนี่นี่นี่ไอตัวดำนี่กลิ่นมันเหมือนยี่ราผสมกระวานกูจำได้แน่ว่าของแหม่มคริสเพราะเห็นกางเกงในเป้าขาดโผล่กางเกงในออกมาส่วนไอตัวสีชมพูนี่ก็คงของแหม่มเบ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำทีมตรวจปั๊มน้ำมันหลังถูกบึ้มถังดับเพลิง20กิโลกรัมกู้ทัน1ลูกเร่งล่า6ทรชนชุดดำลอบเผากล้อง CCTV ดับพร้อมกัน49ตัววันที่29มิถุนายน2569ความคืบหน้ากรณีกลุ่มชายชะกันแต่งกายชุดสีดำประมาณ6คนใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันสาขาถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.ของวันที่28มิถุนายนส่งผลให้เกิดระเบิดและเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงสถานีบริการน้ำมันได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาภายในปั๊มน้ำมันก่อนที่หนึ่งนายคนร้ายจะใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า 1-2 นัดเพื่อสร้างความตื่นตระหนกพร้อมตะโกนสั่งให้พนักงานและประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวรีบออกจากพื้นที่จากนั้นคนร้าย1คนได้ยกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่ซุกซ่อนอยู่ภายในถังดับเพลิงสีแดงจำนวน2ถังเข้าไปวางไว้ภายในสถานีบริการน้ำมันก่อนหลบหนีออกจากพื้นที่และไม่นานก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตามด้วยเพลิงลุกไหม้โหมกระหน่ำทั่วบริเวณวันที่29มิถุนายนเจ้าหน้าที่ฝ่ายมั่นคงได้ปิดกั้นการจราจรบนถนนสาย15บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาเข้าตรวจสอบเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดขณะเดียวกันนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยพลตำรวจตรีกองอัดสุวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาในอำเภอเมืองยะลาและผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนรถยนต
10: ์ก้าวเต็มวิเชียรมาศก้าวเต็มวิเชียรมาศ
11: เมียว
10: ฉันไม่ชวนวิ่งเล่นกันแล้วเธอมัวเถียงอะไรกันอยู
11: ่ก็วิเชียรมาศน่ะสิวิ่งตามเราไม่ทันแล้วมาหาว่าเราแกล้ง
12: ก้าวแต้มต่างหากวิ่งล่อเราไปกลางถนนเกือบถูกรถชนแน
10: ่นี่ๆแล้วรถที่จะชนวิเชียรมาศน่ะรถอะไรเหรอ
12: รถยนต
10: ์เอ๊รถยนต์นี่สะกดต่อเต่าการันเฉยๆหรือว่าต่อเต่ารอเรือการันล่ะ
11: วิเชียรมาศว่าไงต่อเต่าการันหรือว่าต้องมีรอเรือด้วยนะ
12: จะมีรอเรือหรือต่อเต่าการันหรือเปล่านะรถยนต์ต้องมีต่อเต่าการันสิ
10: ถูกต้องเก่งมากจ้ะ
11: เมียว
13: คำว่ารถยนต์เขียนรอเรือทอถุงยอยักษ์นอหนูต่อเต่าการัน
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

งัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัด

งัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัด

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชุมชนชายฝั่งปัตตานีประกาศใช้ธรรมนูญด้านสภาพภูมิอากาศพร้อมเปิดแผนการปรับตัวระดับพื้นที่ชุมชนตำบลแหลมโพอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีประกาศใช้ธรรมนูญชุมชนด้านสภาพภูมิอากาศนับเป็นฉบับแรกของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นกรอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยชุมชนพร้อมเปิดตัวแผนการปรับตัวระดับพื้นที่ซึ่งสามารถระดมความร่วมมือและการลงทุนด้านการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศจากภาคีต่างๆรวมมูลค่ากว่า 82.5 ล้านบาทธรรมนูญดังกล่าวใช้เวลากว่า2ปีในการจัดทำภายใต้การสนับสนุนของโครงการ Climate Finance Network ของ UNDP โดยมีหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาองค์กรพัฒนาและภาคประชาชนร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์กว่า360คนณชายหาดแหลมตาชีอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีโดยเนื้อหาสำคัญของธรรมนูญครอบคลุม4ด้านได้แก่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและประมงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนนายสนั่นสุนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าการจัดทำธรรมนูญชุมชนตำบลแหลมโพถือเป็นก้าวสำคัญของชุมชนชายฝั่งอ่าวปัตตานีในการเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจังหวัดปัตตานีพร้อมสนับสนุนการบูรณาการกรอบการดำเนินงานของชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดในระยะต่อไปทางด้านมิสนีฟคอรีออสมิธผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทยกล่าวว่าบทเรียนจากปัตตานีสะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศจะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อชุมชนเป็นผู้กำหนดความต้องการของตนเองและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจะช่วยสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงการประกาศธรรมนูญครั้งนี้ถือเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศจากฐานรากโดยมุ่งสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนชายฝั่งอ่าวปัตตานีพร้อมเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นของประเทศไทยนำไปขยายผลต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนบุหรี่ต่ำกว่า20ห้ามซื้อต่ำกว่า18ห้ามขาย
13: พี่จิ๊บพ่อให้มาซื้อบุหรี่ซองนึง
14: ไม่ได้จุกแกอายุ8ขวบเองนะไม่ได้จุกซื้อไม่ได้พี่ก็ขายให้ไม่ได้ด้วยพี่เพิ่งอายุ15เอง
13: อ้าวทำไมอ่ะพ่อพี่จิ๊บยังขายให้ได้เลย
14: ถามจริงโอ้ยพ่อนะพ่อเกิดซวยขึ้นมาโดนจับได้เลยนะเนี่ย
15: นอกจากกฎหมายจะห้ามไม่ให้ขายบุหรี่แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีแล้วปัจจุบันยังมีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมคือห้ามไม่ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเป็นผู้ขายบุหรี่ด้วยค่ะหากใครไม่ทำตามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนและปรับเงินไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินตามมาตรการควบคุมการจำหน่ายบุหรี่ของร้านค้านะคะฉะนั้นอย่าเห็นแก่เงินจนยอมทำผิดกฎหมายเลยนะคะ
14: ไปกลับบ้านไปพี่ไม่ขายให้หรอกบอกพ่อเองนะจุกบุหรี่สูบไปแล้วไม่อิ่มท้องหรอกเอาเงินไปกินข้าวเถอะอิ่มท้องกว่าราคาถูกกว่าด้วยนะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กันจ่ายเงินช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม2569เริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจะได้รับเงินวงเงินสิทธิเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าเดินทางไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้า 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนได้แก่บขส.รถไฟขสมก.รถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการวันที่13ถึงวันที่15กรกฎาคมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีงบประมาณ2569ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตามเดือนที่ได้รับสิทธิ์โดยจะโอนเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโดยเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบุคคลบัญชีบุคคลอื่นหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกเลขบัตรประชาชนกำหนดโอนจำนวน3รอบแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิดวันที่20กรกฎาคมได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักและผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับเบี้ยความพิการ800บาทหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345หรือ call center กรมบัญชีกลาง02-270-6400ในวันเวลาราชการจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าเงื้อมคำว่าเงื้อมหมายถึงยื่นง้ำออกเช่นนิราศพระบาทของสุนทรภู่มีว่ามาถึงเชิงคีรีที่มีถ้ำศิลาง้ำเงื้อมแงนเป็นแผ่นเพิร์นและอีกแห่งหนึ่งในนิราศพระบาทเช่นกันมีว่าที่แผ่นเพิร์นเนินผานั้นน่ากลัวดูเงื้อมตัวเหมือนจะพังลงทับตายคำว่าเงื้อมประสมกับคำว่ามือเป็นเงื้อมมือหมายถึงอำนาจที่ครอบงำเช่นขวาดวิตกด้วยตกอยู่ในเงื้อมมือศัตรูคำว่าเงื้อมมือนี้เมื่อเป็นราชาศัพท์ใช้ว่าเงื้อมพระหัตดังคำทำนายพระสุบินนิมิตกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถมีว่าบรรดากษัตริย์ขัตติยวงศ์อันอยู่ในราชธานีอันมิเคยที่จะได้ก็จะได้มาอยู่ในเงื้อมพระหัต
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

0: ุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่านซีฮาซักเผยออสเตรเลียมีเบาะแสตรวจค้นแอร์โฮสเตสไทยลักลอบขนเฮโรอีนกงสุลไทยติดตามใกล้ชิดย้ำเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายเตือนสายการบินอย่าเกิดซ้ำที่รัฐสภานายซีฮาซักพวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าตนเองทราบว่าสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือแล้วซึ่งเขามีทนายที่จะเข้าไปช่วยเรื่องคดีอยู่ขณะนี้กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดเมื่อถามถึงกรณีออสเตรเลียตรวจสอบทางการไทยมีความคืบหน้ามากกว่าที่เป็นข่าวนายศิหศักดิ์กล่าวว่าเป็นไปด้วยกระบวนการของกฎหมายเพราะเราต้องให้ทุกฝ่ายเป็นไปตามกระบวนการซึ่งต้องให้ความร่วมมือการควบคุมตัวแอร์โฮสเตสคนดังกล่าวตอนนี้เขายังไม่ได้ออกนอกประเทศและยังอยู่ภายใต้การควบคุมถามว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยของพวกนี้เกิดขึ้นได้และไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นอย่างไรก็ตามทางสายการบินของเราก็ต้องพยายามกำชับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกในส่วนของการดำเนินการของการบินไทยจะเดินทางไปถึงออสเตรเลียมีการบอดคอยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าคงต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นแต่ตนคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องของการตรวจอย่างเดียวเพราะเป็นเรื่องของออสเตรเลียที่มีข้อมูลและมีแหล่งข่าวซึ่งออสเตรเลียคงพบพิรุธอะไรบางอย่างฉะนั้นจึงต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านค คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนยุเขาตีกันระวังเราได้เรื่อง
12: ยายเล็กแกดูนางนั่นสิมันอ่อยผู้ชายของเธอแบบเนี้ยเอาไว้ไม่ได้ต้องตบมันเอาให้มันตายไปข้างหนึ่งเฮ้ยยายนั่นน่ะมันร้ายนะเห็นหน้าซื่อๆจิตใจร้ายใช่เล่นเลย
13: จะดีเหรอแกฉันไม่กล้า
12: ดีสิเอาเลยเอาเลย
14: อะอะไปยุยงเขาแบบนั้นถ้าเกิดเขาไปทำร้ายคนอื่นเข้าจริงๆมีความผิดร่วมด้วยนะคะถึงจะไม่ได้เป็นคนลงมือเองก็ตามแต่ถ้าเกิดมีใครยืนยันหรือว่ามีหลักฐานว่าใครเป็นคนยุยงให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นคนที่ยุยงส่งเสริมจะได้รับโทษ1/3หรือว่าได้รับโทษเท่ากับความผิดของคนที่ทำผิดเลยนะคะสมมุติคุณสำลีโดนตำรวจจับข้อหาทำร้ายร่างกายคุณสำลีกับคุณสมัยในฐานะผู้ยุยงส่งเสริมอาจจะติดคุกกันไม่เกินคนละ2 ปีหรือโดนปรับเงินไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินคุณสำลีโดนคุณสมัยก็ต้องโดนไปด้วยค่ะฉะนั้นอย่าไปยุยงให้คนทำร้ายกันเลยค่ะเพราะมีแต่คนต้องลำบากทั้งคนทำร้ายคนถูกทำร้ายและคนยุยงก็เช่นกันค่ะ
12: อ้าวเฮ้ยยายเล็กใจเย็นๆกลับมาก่อนมีอะไรค่อยๆ คุยกันดีกว่า
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ด่วนเพลิงไหม้โกดังเก็บผ้าระทึกพระสมุทรเจดีย์อาคารเริ่มสุดตัวเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจากรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้โกรงเก็บผ้าภายในซอยวัดใหญ่ซอยร่วมวัดพัฒนาพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการโดยมีกลุ่มควันและเปลวเพลิงพวยพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถดับเพลิงจากหลายหน่วยงานเร่งเข้าตรวจสอบและระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนท่ามกลางสภาพพื้นที่ที่มีวัสดุติดไฟจำนวนมากส่งผลให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เนื่องจากเปลวเพลิงยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องอีกทั้งภายในโกดังมีเชื้อเพลิงจำนวนทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษรายงานว่าโครงสร้างอาคารบางจุดเริ่มเกิดการสุดตัวจากความร้อนที่สะสมเป็นเวลานานส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการเข้าระงับเหตุเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมกำลังฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่องขณะที่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและหากมีความคืบหน้าจะมีการรายงานให้ทราบต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนสุนัขจรจัดหน่วยงานของรัฐต้องดูแลคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อนายศักดิ์เจ้าของฟาร์มนกกระจอกเทศแห่งหนึ่งซึ่งเดิมมีนกกระจอกเทศจำนวนมากโดยมีพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์หลายตัวออกไข่ทำให้มีรายได้ตามจำนวนที่นกกระจอกเทศออกไข่ได้แต่ในช่วงระหว่างปี2545จนถึงปี2553มีสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณบ่อขยะห่างจากฟาร์มประมาณ600เมตรไล่กัดทำให้แม่พันธุ์นกกระจอกเทศลดลงและออกไข่น้อยลงทำให้ขาดรายได้จากการขายไข่นกกระจอกเทศโดยนายศักดิ์ได้มีหนังสือขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการกับสุนัขจรจัดดังกล่าวแต่ไม่ได้รับการแก้ไขแต่อย่างใดจึงมาฟ้องต่อศาลปกครองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละเลยต่อหน้าที่ขอให้ควบคุมสุนัขจรจัดและให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการขาดรายได้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าสุนัขถือเป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าพ.ศ. 2535ซึ่งควรจะต้องมีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์แต่เมื่อมีการพบเห็นสุนัขในบริเวณบ่อขยะโดยไม่ปรากฏเครื่องหมายประจำตัวสัตว์เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจจับสัตว์ควบคุมนั้นเพื่อกักขังถ้าไม่มีเจ้าของมารับคืนภายใน5วันให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายสัตว์ควบคุมนั้นได้แต่องค์การบริหารส่วนตำบลมิได้ดำเนินการควบคุมสุนัขจรจัดเพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์หรือเพื่อป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อหรือคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือเพื่อบำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและเมื่อการละเลยต่อหน้าที่ทำให้สุนัขจรจัดมารบกวนไล่ต้อนรุมเห่าและรุมกัดจนส่งผลให้นกกระจอกเทศของนายศักดิ์เกิดอาการหวาดผวาเครียดตกใจกลัวและไม่ออกไข่ตามปกติทำให้ในศักดิ์มีรายได้จากการประกอบอาชีพลดลงเป็นการกระทำละเมิดต่อในศักดิ์องค์การบริหารส่วนตำบลจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ในศักดิ์ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
9: เกิดมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแหลมคมว่องไวท่านก็สามารถตัดกิเลสขาดจากดวงใจของท่านจิตสะอาดบริสุทธิ์ท่านก็จะเข้าสู่นิพพานบางองค์ก็ได้แค่ไปถึงพรหมโลกบ้างบางองค์ได้สวรรค์บ้างแล้วแต่ บางองค์ก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาดีบำเพ็ญอีกต่อไปอยู่อย่างนี้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ทำบุญทำอย่างนี้รักษาศีลนะตนเองมีศีลอย่างนี้เจริญภาวนาฝึกฝนอารมณ์จิตใจของตนเองให้สงบจิตใจสงบมีความสุขอย่างนี้ในจิตใจสงบแล้วมีปัญญาไตร่ตรองใคร่ควรดูหน้าตาของกิเลสอยู่ในจิตใจของเราจิตใจของเราความโลภความโกรธความหลงมันอยู่ที่จิตใจของพวกเราไม่อยู่ที่อื่นจิตใจสงบเป็นสมาธิดีแล้วเราก็มาดูตรงนี้แหละมาดูที่ใจของเราคิดมันคิดถูกหรือคิดผิดเราจะได้ดูที่จิตใจต้นเหตุมันอยู่ที่จิตใจอันนี้ถ้าหากจิตใจของเรามันคิดผิดทุกมันก็จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราดำเนินไปตามความคิดมันผิดนั้นอันนี้ถ้าจิตใจของเราคิดถูกถ้าเราดำเนินประพฤติปฏิบัติไปตามความคิดความหมายที่ถูกต้องผลออกมานั้นก็คือความสุขในพุทธศาสนานี้มันก็มีทางถูกทางผิดเท่านั้นเองแต่หากว่าทางมันผิดเราหยุดเสียเราก็ปฏิบัติทางมันถูกผลก็ความสุขมันก็เกิดขึ้นมันอยู่ตรงนี้ก็มาดูที่ความคิดความหมายอยู่ที่จิตใจของพวกเรานั่นเองเมื่อจะแก้ปัญหาชีวิตของตนก็ต้องมาแก้ตรงนี้ละกรรมละอยู่ตรงนี้เองคนจะละเหล้าละบุหรี่ก็ดีละบาปความชั่วทั้งหลายทางกายวาจาใจก็มันละที่ใจเองถ้าใจละแล้วมันก็จะละได้หมดถ้าจิตใจไม่ละมันจะละไม่ได้ไม่มีใครที่ไหนไม่มีบุคคลใดที่จะมาละกิเลสมาล้างกิเลสในจิตใจของเราได้มันเป็นหน้าที่ของตนเองครูบาอาจารย์นักปราชญ์ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลายผู้เฉลียวฉลาดแม้องค์นักปราชญ์พุทธองค์ก็ดีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่ละกิเลสให้บุคคลผู้ใดเมื่อเทศนาให้ฟังแล้วก็บอกให้ละเท่านั้นถ้าไม่ละมันก็ละไม่ได้ถ้าบุคคลนั้นละก็เป็นหน้าที่บุคคลนั้นเป็นคนที่ละกิเลสเป็นหน้าที่ของตนเราทุกคนก็มองเข้ามาดูใจของตนเองนี้ละอยู่ที่ไหนละความชั่วละอยู่ที่ใจถ้าใจละเนี้ยมันก็ละได้หมดละทั้งทางคำพูดละทั้งการกระทำจริงว่าจิตใจนี้มันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวยังว่าร่างกายเป็นคนใช้ของจิตใจฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่จะทำคุณงามคุณดีพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้พวกเรานั้นฝึกฝนอบรมจิตใจเพราะมันใจมันเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานใจชื่นเลิศสิทธิประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยจิตใจทุกท่านจะมาไหว้พระสวดมนต์ก็ดีมาในงานนี้ก็ดีเพราะจิตใจของพวกท่านจะมาญาติโยมนั้นสาธุชนทั้งหลายก็ดีก็จิตใจของเราจากมาทำคุณงามความดีไหว้พระสวดมนต์ทำบุญทำทานการกุศลก็เป็นเรื่องของจิตใจเป็นผู้มีศรัทธาสร้างชีวิตของตนเองให้มีค่าให้เป็นสิริมงคลเกิดขึ้นเพื่อเชิดชูในชีวิตของตนนี้ไม่ขาดทุนเมื่อมาพบพุทธศาสนาแล้วพบคุณงามความดีแล้วพบทั้งแก้วสามประการและทำไมเราจะไม่เอามีเต็มเปี่ยมอยู่นะทุกหมู่บ้านทุกเมืองทุกจังหวัดเลยทีเดียวในประเทศไทยนี้มีบัณฑวาวาสมีครูบาอาจารย์อยู่จะแนะนำสั่งสอนเราก็พยายามที่จะปฏิบัติท่านเองถ้าหากเราไม่ปฏิบัติใครจะปฏิบัติให้ถ้าเราไม่ดำเนินวิถีชีวิตทั้งตนแก้ไขชีวิตทั้งตนใครจะแก้ไขให้ได้นี่เป็นข้อที่สำคัญที่สุดอันนี้ชีวิตของเรานั้นจะมีคุณค่ามีประโยชน์ก็คือเกิดขึ้นมาแล้วต้องสร้างสมบรมคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนตามกำลังความสามารถของตนและทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ตนแล้วตนได้ที่พึ่งของตนแล้วเนี่ยมีความสุขเกิดขึ้นด้วยวิธีไหนควรน้อมนำถึงที่ตนเองได้เห็นรู้ได้เห็นนั้นสอนบุคคลอื่นให้บุคคลอื่นติดตามปฏิบัตินั้นญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากว่าเรามีเพื่อนมีผู้มีพี่มีน้องมีญาติทั้งหลายก็เหมือนกันเรารู้จักแล้ววิธีทำบุญทำความดีอย่างไรเรารู้แล้วว่าการรักษาศีลใจเป็นผู้มีศีลอย่างไรเรารู้แล้วว่าการทำสมาธิทำให้จิตใจสงบจะทำอย่างไรเราก็ควรจะชักจูงคนอื่นคนอื่นทำบุญไม่เป็นก็ชักจูงเขาแนะนำสั่งสอนเขา ครับคนอื่นรักษาศีลไม่เป็นไม่รู้จักศีลไม่รู้จักถูกจะผิดก็ซ้อนบอกว่ารักษาศีลมันเป็นอย่างนี้มีความดีอย่างนี้จะนั่งเจริญเมตตาภาวนากำลังฝึกฝนอารมณ์จิตใจให้สงบก็ทำอย่างนี้ที่จิตใจสงบจิตใจจะเยือกเย็นรู้จักถูกจะผิดถ้าเราคิดเราอ่านช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างนี้ด้วยความเมตตาต่อซึ่งกันและกันเราจูงกันเราเรียกจูงวันนี้ภิกษุทั้งหลายเพิ่นก็บวชมาเพื่อจูงไม่ใช่ไปจูงศพที่คนตายเพิ่นจูงคนเป็นจูงคนเป็นคนไม่มีศรัทธาเลี่ยมใสในพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ท่านก็สอนให้เลี่ยมใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่ว่าจูงญาติโยมไม่มีศีลพระนุจักศีลก็สอนประกาศศีล5ศีล8แนะนำสั่งสอนศีลมันมีอย่างนี้ก็จูงให้รักษาศีลคนไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมก็จูงอย่างให้ฟังเทศฟังธรรมจะได้รู้จักบุญจักบาปรู้จักคุณจักโทษรู้จักประโยชน์นี่ไม่ใช่ประโยชน์จะน้อมนำคำเทศนั้นไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจของตนคนไม่ทำบุญทำทานการกุศลอะไรทันีเหนียวแน่นหงแหนทรัพย์สมบัติจำแนกแก่ทานสักหน่อยก็ไม่ได้เลยหวงแหนเอาไว้เพราะมันหายากมันหวงแหนก็เลยไม่รู้จักจะใช้คุณค่าของเงินเงินได้มาแล้วปัจจัยใช้ไม่เป็นนะเก็บทิ้งไว้เฉยๆไม่แล้วร่วงล้ำต่อไปเนี่ยเอาไปไม่ได้สักบาทเดียวเลยทีเดียวเงินโอ้มันเป็นอย่างนี้ก็ให้ทำบุญทำทานการกุศลบ้างเพื่อจะเป็นบุญเป็นกุศลติดตามตนไปในภพใหม่บุคคลเนี่ยไม่รู้จักเฒ่าจักแก่ก็สอนเออเฒ่าแก่มาแล้วควรเข้าวัดฟังธรรมจำศีลควรประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีไว้เป็นที่พึ่งของตนเสียเราจะคอยอาศัยใครจะคอยอาศัยลูกอาศัยหลานมาทำบุญให้อย่าไปคอยเลยทีเดียวต้องสร้างให้มันเกิดให้มีขึ้นแก่ตนตนมีที่พึ่งของตนมีบุญมีกุศลอยู่ในจิตใจของตนแล้วไม่ต้องอาศัยใครว่าเหมือนกับบุคคลที่มีเงินเต็มกระเป๋าจะไปเมืองนอกเมืองนาไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นไหวเพราะมีปัจจัยอยู่ในกระเป๋าเต็มอยู่แล้วชั้นใดก็ดีบุคคลที่มีบุญมีกุศลอยู่ในจิตใจของตนได้สร้างคุณงามความดีไว้น่าจะไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนแล้วอาศัยซึ่งคุณงามความดีของตนที่สร้างสมรมเอาไว้ให้ความอบอุ่นใจของตนเองแล้วมาชาตินี้มาได้ทำคุณงามความดีไว้แล้วมาชาติเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาแล้วเราได้ทำคุณงามความดีไม่ขาดทุนไม่ตายเปล่าประโยชน์อะไรสร้างประโยชน์ทั้งผลให้เกิดขึ้นในตนมีคุณค่าสูงอย่างนี้ที่ใจมันก็ปลื้มปิติยินดีนี่เป็นอย่างนี้เมื่อเราจะร่วมนับต่อไปเราก็ล้อมนึกระลึกถึงคุณงามความดีของตนที่สร้างสมบุญลมเอาไว้ทำให้ใจมีความสุขใจจึงจะไปสูงได้ถ้าคนมีความสุขแล้วไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ไปที่ไหนเดินไปที่ใดก็ดีมันมีความสุขไปเรื่อยเพราะมันมีเครื่องอบอุ่นเหมือนบุคคลที่ถือเงินเต็มกระเป๋าเดินทางนั่นเองฉันพวกเราทั้งหลายได้พากันมาในงานวันนี้ก็ดีได้พากันไหว้พระทำวัดสวดมนต์ก็ดีสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยก็ดีและสวดบารมี3จิตทัศน์ของพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ตรวจไซก็ดีตรวจต่างๆอันนี้มันจะมีคุณค่าหมดเลยทีเดียวเหล่านี้ใช้กำลังของตนใช้คำปากของตนทำพูดของตนเปล่งเสียงเต็มเปี่ยมเทียบพระเจ้าทั้งหลายก็มีสันเดรสันอยู่รอบวัดนี้เขาก็คงสรรเสริญเอาอนุทั้งรั่วสวดอะไรทำให้ปลื้มใจยินดีถ้าเป็นสัตว์เดรสันอยู่ตามต้นไม้เป็นนกเป็นไก่เป็นอะไรมันปลื้มใจมันมีความสุขใจได้ยินได้ฟังแล้วมีปลื้มปิติยินดีเนี่ยแม้มันตายไปในระหว่างนั้นมันก็มาเกิดเป็นมนุษย์ได้นะนี่ไปเกิดบนสวรรค์ได้เพราะอะไรเพราะปลื้มปิติยินดีในคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราสาธยายนั่นเองเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายการที่อธิบายเรื่องหลายอย่างเพื่อให้คุณได้เข้าใจในหลายมุมหลายแบบในวันนี้นั้นก็ดีก็อยากให้รู้จักว่าเราจะทำอย่างไรและจะอยู่ด้วยกันแบบความสามัคคีมีความร่มเย็นเป็นสุขแก่ภิกษุก็ดีจะบวชมาเป็นธรรมยุตเป็นนิกายบวชลัทธิไหนก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสามัคคีรักใคร่ปองดองกันทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นด้วยความสามัคคี ก็จะเกิดมีความสงบสุขเกิดขึ้นเราอยู่ร่วมกันเราเป็นมนุษย์เหมือนกันตั้งหน้าตั้งตาจะสร้างคุณงามความดีเหมือนกันต้องมีความสามัคคีซึ่งกันและกันตามกำลังความสามารถทั้งตนแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็ดีถ้าหากเราทำอะไรมีความสามัคคีร่วมกันเหมือนสวดมนต์เห็นไหมเสียงไพเราะพร้อมกันแล้วก็ตั้งใจอยู่ในความสงบฟังเทศฟังธรรมพร้อมกันจะทำคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นอยู่ด้วยกันนี่แหละเอาแล้วแต่กำลังใครจะทำได้ด้วยความสามัคคีมันจะสำเร็จหมดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสำเร็จแล้วมันทำให้เกิดมีความสุขอยากต้องการมีความสุขก็ต้องให้มีความสามัคคีแล้วให้กล่าวมานั้นเหตุฉะนั้นการบรรยายธรรมมาแต่ต้นจนนวสานนี้ที่เทศนาเรื่องสุขาสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่สงฆ์ทำให้เกิดสุขและความพร้อมเพียงของคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายบ้านน้อยเมืองใหญ่ก็ดีให้มีความสุขได้ยินได้ฟังแล้วคนจดจำนำข้อธรรมอธิบายนี้ไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาแข็งตนผลก็จะได้รับความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนด้วยกันทุกท่านทุกคนเทศนามาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอเจริญพรยะถาวาริวหาปุราภริปุเรนติสาคลังเอวะเมวัยโตทินังเตตานังอุปกัปปติชิตังอธิตังทุมหังคิปะเมวัสมิจฉตุสเปปุเรนตุสังกปาอันโทปนารโสยะถามณีโชติอรโสยะถาสัพพิติโยวัชนะสัพพโลกวินัสตุมาเตภุตันตรายุสุขีทิคายโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปจายโนสัตตารูธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังพลังอายุวัฏฐโกธรรมวัฏฐโกสิริวัฏฐโกยสวัฏฐโกพลวัฏฐโกวันนวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพพทาทุกโลกัพยาเวลาโสกาจตุจุปนวาอเนกันตรายาปิวินัสสันตุจเตสสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิปกยังสุขังพลังสิริอายุจโนจโภคังวุติจะสวาชตวัฏสาจะอายุจะชีวชิตีภวันตุเตสวัสดิ์สัพพมังคลังนะขันธสัมปเนวตาสมมุทฐานุภาเวนะสมะธัมมานุภาเวนะธัมมสังฆานุ

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ก็ทำให้เราสมเหตุสมผลที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วตั้งแต่ต้นจนวันบวชถ้าทุดงควัดนั้นเป็นเรื่องใหญ่บินที่ยาโลปโภชนังนิสัยยาบัพชาท่านผู้บวชแล้วจะต้องบินทบาทตั้งจิตวัดปฏิบัติไว้ไม่ขาดนี่คือข้อที่หนึ่งท่านทั้งหลายก็ทำได้สม่ำเสมอถูกไม่ทำเราก็ไม่ว่ากันถ้าเราทำได้เราก็ถือว่าเป็นการทำตามที่พระพุทธเจ้าสั่งไว้สอนไว้สั่งไว้สอนไว้เมื่อท่านสั่งไว้สอนไว้เราก็ถือตามพระพุทธเจ้าบังสกุลจีวรังนิสัยยาบปชาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราก็นุ่งห่มจีวรตามความที่เราตั้งใจจะอธิษฐานว่าพรรษานี้เราจะใช้ผ้าสามพื้นสังฆาติจีวรสบงพระโคเดลในส่วนที่จำเป็นนอกนั้นเราก็จะไม่ใช้ซึ่งหากจะมากเป็นบริวารบริขารก็จำกัดลงไปว่าเราจะใช้เท่านี้แล้วพรรษานี้จะมี10พื้น20พื้นเราก็ไม่ใช้ถ้าเราจะใช้แค่จีวรไม่เกิน2พื้นสังฆา1พื้นสบง2พื้นพระโคเดล1พื้นเราจะใช้อยู่แค่นี้อย่างมากเราจะใช้แค่นี้นี่คือลักษณะถือผ้าที่เรามีการจำกัดพระมหากัสสปะเป็นตัวอย่างถืออย่างเคร่งครัดถือผ้า3พื้นเป็นวัดตลอดพระพุทธเจ้าจึงยกย่องว่าเป็นผู้เคร่งครัดในพระวินัยเป็นผู้เคร่งครัดในทุดงควัดปฏิบัติผู้ทรงไว้ซึ่งผ้าบังสกุลพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นผู้มีศีลผู้มีธรรมเสมอพระองค์ความจริงพระมหากัสสปะนั้นในก่อนหน้านั้นแต่งงานแต่งงานไม่มีลูกมีความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ในครอบครัวแต่ไม่มีลูกมามีศรัทธาเลื่อมใสในพระศาสนาแล้วก็เลยตกลงกันออกบวชทั้งสามีภรรยาทรัพย์สมบัติอันมหาศาลยกให้ผู้ดูแลรับผิดชอบแล้วภาษาชาวบ้านแล้วคนสวนคนครัวคนดูแลบ้านแล้วกันเองแล้วคนใช้ในบ้านทั้งสองท่านก็ยกให้กับคนที่มาช่วยงานในบ้านทั้งหมดทรัพย์สมบัติก็เลยไม่เอาออกบวชกันแม่บ้านก็ได้เป็นลูกพระอรหันต์พระมหากัสสปะก็เป็นผู้ที่มีศีลเสมอเท่ากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ใช้กีวรสังฆาของพระองค์ได้ยกไว้เสมอเลยการถือผ้า3พื้นเป็นวัด4พื้นเป็นวัดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนักพอบวชมาใน28ปีก็มีถือได้อยู่พรรษา9มีสังฆามีกีวรมีสบงพระโคเดลและผ้าอาบน้ำอยู่เท่านี้แหละ4พื้นตลอดเวลาจะเปลี่ยนสบงก็ใช้ผ้าอาบน้ำแทนสลับกันใช้เวลาจะซักกีวรก็ใช้สังฆาแทนซักสังฆาก็ใช้กีวรสลับกันเป็นผ้าห่มด้วยสังฆาก็ใช้จนมันงอก3เดือนเต็มๆไม่ได้เปลี่ยนผ้าเกินกว่า4ผืนคือสังฆาจีวรสบงผ้าน้ำนอกนั้นก็ไม่ได้เอามาเพิ่มใช้ได้อยู่3เดือนเต็มๆที่ทำเช่นนี้เพื่อให้เราเป็นคนไม่มีมากกับผ้า สบงกีวรของใช้ไม้สอยตัดความจำเป็นบริขารออกไปให้เหลือแต่ความที่มันจำเป็นจริงๆบริขารโจรก็เอาเก็บไว้อธิษฐานไว้เราก็ไม่ได้ใช้เลยข้อที่3ก็ลุคมูลาเซนาสนังนิชายาบปชาก็เหมือนกันกับเราได้อยู่กันแล้วมาทุดงแล้วซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วก็ไม่ได้อยู่กันละพวกเราก็ได้อยู่ตามพระธรรมวินัยหมดแล้วข้อที่4ข้อที่ปุติมุตตะเพสัญชังนิชายาบปชายาที่ต้องใช้นั้นเรียกว่าพวกเราทั้งหลายก็ลืมไปนั่นคือยาภาษากันเองแหละน้ำปัสสาวะของเราเองนี่นะถ้าเจ็บใครได้ป่วยนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆนะก็ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าถ้าฉันได้น้ำปัสสาวะของตัวเองเนี่ยเป็นยาที่พุทธเจ้าให้ไว้มา 2,000 กว่าปีมาแล้วสมัยเป็นเนนดูประจำเลยก็คือสมัยก่อนมันยังมีความเชื่อถือในกันและกันโรคเอดโรคอะไรที่ร้ายๆก็ไม่มีพระมาบวชพวกเราก็ทำสมอให้สุกแล้วก็สิ่งที่ลงไปปนก็คือน้ำปัสสาวะทุกวันทุกวันทุกวันในวันดองด้วยน้ำปัสสาวะก็ได้ฉันกันตลอดมายุคหลังๆนี่ก็มีทำบางวันเพราะว่าพระหลากหลายด้วยการเข้ามาบวชก็เลยไม่มั่วสุมเหมือนเมื่อก่อนแต่ในส่วนตัวแล้วการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็จะฉันน้ำปัสสาวะตัวเองถือว่าเป็นยาที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แล้วคืออาจจะไม่ได้ทั้งหมดส่วนต้นก็ตัดไปส่วนท้ายก็ตัดไปเอาแต่ส่วนกลางแล้วก็ฉันแล้วก็ฉันได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะฉันกันอย่างน้อยๆก็3วัน7วันอย่างต่อเนื่องอันนี้คือสิ่งที่ใช้แล้วก็เคยใช้มาตามพระพุทธเจ้าสั่งครบทุกขบวนการไม่ได้นอกเหนือจากที่คำสั่งคำสอนไว้หลวงพ่อโอมนั้นเคยเล่าให้ฟังถึงข่าวขับขันขึ้นมาท่านไม่รู้จะทำยังไงท่านไปทุดงกับสามเณรประไมซึ่งเป็นสามเณรที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็ต้องอาศัยนี่แหละน้ำปัสสาวะนี่เป็นยารักษาโรคตัวเองถึงผ่านพ้นมาได้ในส่วนประกอบนั้นก็มีของเปรี้ยวเต็มสมอขามป้อมใบอะไรซึ่งไม่ขัดต่อธรรมวินัยที่มีรสมีชาติของคำว่าเปรี้ยวคือเป็นยาระบายทำให้การระบายดีนั่นแหละอันนั้นพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้หนูเราก็ฉันกันอยู่แต่ครั้งที่เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นเองเขาพักอะไรที่เขาเรียกกันภาษาเขาเรียกผักหนอกพักกลางเขาเรียกผักอะไรภาษาเขาเรียกผักหนอกผักหนอกพักกลางเขาเรียกผักอะไรที่ฉันอยู่ประจำเนี่ยฮะอะไรนะอะไรนะเออใบบัวบกภาคอีสานแล้วผักหนอกผักหนอกไม่มีแล้วใบบัวบกล่ะฉันประจำถ้าใครบ้างถ้าใครก็พริกเผ็ดๆยาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเอาว่าออกทุดงจะไปเอายาที่ไหนล่ะมันมียาอยู่แล้วก็มีตะไคร้กับพริกเผ็ดๆใบเปรี้ยวๆเพราะฉะนั้นในยาไทยนั่นน่ะจะได้สัมผัสว่ามีแต่รสชาติที่ฉันเข้าไปแล้วระบบขับถ่ายทั้งนั้นเลยยาไทยทุกชนิดลองดูได้เลยว่ายาไทยทุกชนิดสมุนไพรพอแต่เข้าไประบบขับถ่ายเนี่ยมาหมายเลขหนึ่งเลยทำของเสียให้ออกไปแสดงถึงพระพุทธเจ้าของเรานั้นได้ใช้ระบบนี้มาตั้งแต่ 2,000 ปีมาแล้วมอชิโอโกมาลพัท ได้อบดอกบัวถวายเวลาพุทธเจ้าเป็นไข้หวัดดอกบัวเนี่ยนั้นต้นไม้ทุกต้นเป็นยาเพียงแต่เราให้หาความจำเป็นและความสำคัญในส่วนที่เราอยู่ป่าอยู่เขาได้ในชีวิตนั้นต้องทำได้ในเรื่องของพระพุทธเจ้าสั่งไว้สอนไว้ดูจะไม่มีเรื่องใดที่ทำไม่ได้และก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ของการออกธุดงค์ต้องทำอย่างนั้นหยูกยาจะมีอย่างไรก็มาอยู่ที่นี่ก็ต้องอาศัยยาที่นี่คือจะไปเน้นผักที่มันส้มๆเปรี้ยวๆนั่นแหละมาเป็นยาระบายโดยความหมายของการถือธุดงควัตรปฏิบัติจะทำให้เราเป็นคนที่คล่องตัวระบบขับถ่ายชั้นได้ถ่ายดีนอนหลับไม่ตายง่ายความหมายยิ่งออกกำลังอย่างพุทโธอุดมแล้วยิ่งสบายไม่มีปัญหาชีวิตนั้นได้ใช้ชีวิตมาแบบนี้มาแล้วไม่ได้หมายความว่าจะอยู่แล้วจะมายกตัวเองขึ้นมาสอนพวกกันทั้งหลายได้ทำได้ฝึกได้เพียรได้พยายามมาทุกรูปแบบน้ำหนักก็มาตรฐาน43กิโลก็จำได้แน่ๆว่าเมื่ออายุประมาณ38 39นี่ค่อยจะเพิ่มน้ำหนักจาก43มาเป็น55 57 60แต่ก่อนก็43กิโลผอมตลอดรายการฤาษีนั้นต้องผอมถึงจะถูกแล้วเสืออ้วนไม่เป็นไรแต่ฤาษีต้องผอมผู้ที่ไม่ได้ทำอะไรฉันแล้วก็นอนฉันแล้วก็นอนอ้วนปึ่งสบายเรานอนน้อยเราฉันน้อยเนี่ยแป๊บเดียวเราก็ลดน้ำหนักฉันน้อยนอนน้อยฉันน้อยนอนน้อยฉันน้อยนอนแป๊บเดียวก็รีบรับรองไม่ต้องไปฉันยาคุมอะไรมันแต่มันก็ลดลงเองถ้ามาอยู่นี้ก็ลดได้แล้วจาก61กิโลมาเหลือ57กิโลแล้วมาอยู่ที่ทุดงปีนี้ก็ลดได้ทันทีลดลงมีเวลาเดินมีเรากำลังขาก็เริ่มเดินได้แล้ววันนี้ก็เข้าข้างทางแล้วเมื่อวานไปในวังก็เดินได้แล้วไปนึกในใจเทวดาเป็นใจถึงเวลามีงานสำคัญก็เดินได้แล้วแต่ยังไม่ 100% ยังระวังนิดหนึ่งมันยังมีส่วนที่เป็นด่านอยู่ยังไม่ 100% ดียังแข็งตัวอยู่ต้องให้มันหายตัวนี้ถึงจะ100ในส่วนของสังขารคือสิ่งที่เราต้องใช้ในส่วนที่จิตใจคือสิ่งที่เราต้องค่อยควบคุมให้เกิดความว่างในส่วนแห่งความรู้สึกนึกคิดต้องว่างไว้ตลอดมันต้องว่างจากสภาพที่เป็นจริงตลอดนึกเอาน้อมเอาว่าเราไม่มีอะไรแล้วเราไม่เป็นอะไรแล้วเราไม่มีอะไรแล้วแม้แต่เรานึกเอาให้มันเกิดความรู้สึกว่างจากยศจากลาภจากการนับถือเชื่อถือยกย่องสรรเสริญสุขทุกข์ใดๆเราก็ว่างไว้อยู่เสมอเป็นการน้อมความรู้สึกว่าเราว่างจากสภาพของโลกโดยตัวทั่วไปเราว่างจากความมียศเราว่างจากความมีลาภเราว่างจากความสุขและเราว่างจากการยกย่องสรรเสริญอยู่ตลอดเวลาเราอยู่ในป่าในเขาในบรรยากาศอย่างนี้แม้จะอยู่ในบ้านในเมืองถ้าเรานึกถึงความว่างได้ใจเรามันมีความรู้สึกว่ามันสะดวกไปหมดเราไม่มีอะไรนะเราไม่เป็นอะไรนะเราไม่ต้องมีอะไรแล้วเราไม่ต้องเป็นอะไรในใจของเราพยายามน้อมนึกไว้อย่างนี้จะทำให้เรามีความรู้สึกสะดวกสบายขึ้นเหมือนกับสลากระต่ายสมจันทร์เมื่อมันมีความว่างเราก็นั่งตรงไหนก็ได้การปฏิบัติธรรมที่เราไปใช้เมื่อมันมีความว่างเรานั่งตรงไหนก็ได้ถ้าเรานั่งตรงไหนก็ได้เพราะมันมีความว่างเราก็นั่งได้ทุกอย่างทุกที่นั่งก็ได้นอนก็ดีเดินก็ดีตอนนี้ก็พอเย็นๆก็ให้โยมมีพ่อภูค่อยๆให้ป้องไก่ออกไปนอนที่ต้นอื่นรอบๆบริเวณนั้นไม่นอนในลาน พราะมันไม่มีขี้ไก่เราก็นอนได้เดินได้นั่งได้สบายขึ้นแต่มันนอนรอบๆ บริเวณไม่เป็นไรแต่ไม่นอนในต้นลานปฏิบัติธรรมตรงนั้นสิ่งที่ทำก็ได้ประโยชน์สิ่งที่ทำก็เป็นธรรมกับพวกเราในส่วนของความว่างได้ในเป็นส่วนที่จำเป็นนึกถึงความว่างนึกถึงความวางนึกถึงความเย็นนึกถึงความสบายในใจเจ้าของเอาชีวิตเป็นเดิมพันว่าข้าพเจ้าบวชถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้าพเจ้าเสียสละได้ไม่มีข้อแม่เพื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้ส่วนของชาติของศาสนาและพระมหากษัตริย์หากสิ่งนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่ชอบด้วยเหตุด้วยผลอันยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จได้แล้วหากเราจะเดือดร้อนข้าพเจ้าก็ยอมเสียหลักเมื่อยอมทำได้อย่างนี้ใจเรามันก็มีความรู้สึกว่างที่จะรองรับธรรมอยู่ตลอดเวลาในความเป็นศีลเป็นธรรมก็มีอยู่อย่างนี้ไม่ว่าที่ไหนเมื่อไรเราต้องทำความว่างให้มันเกิดขึ้นในใจของเราต้องนึกน้อมเอาเข้ามาพิจารณาว่าอย่าให้มันมีอะไรอย่าให้มันต้องเป็นอะไรอย่าให้มันต้องได้อะไรอย่าให้มันมีอะไรในที่สุดใจเรามันค่อยๆฝึกของมันเองมันกวาดอยู่เสมอปัดอยู่เสมอกวาดอยู่เสมอสุดท้ายมันก็สะอาดแล้วมันก็สงบแล้วมันก็สว่างในตัวของมันการเข้าไปวังเมื่อวานนี้พระที่นั่งไพศาลทักษิณก็สงฆ์65รูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรเป็นประธานพร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะหมู่คณะพระราชาคณะก็เป็นไปตามประเพณีเริ่มต้นก็คือทั้งสองพระองค์จุดธูปเทียนจัดทุกอย่างเจ้าหน้าที่ก็อาราธนาพระปริตรที่ปฏิภาหายะจบแล้วก็สมเด็จพระราชาคณะรูปที่3ก็ชุมนุมเทวดาเสร็จแล้วก็เจริญพุทธมนต์พอจบแล้วสมเด็จพระสังฆราชก็ขึ้นธรรมาสน์เจ้าหน้าที่ก็อาราธนาธรรมอาราธนาศีลองค์ทรงศีลให้ศีลเสร็จแล้วก็อาราธนาธรรมก็ทรงแสดงธรรมก็เสร็จแสดงธรรมแล้วก็นำนั่งสมาธิคณะสงฆ์และทุกๆพระองค์นั่งสมาธิเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ได้ถวายน้ำฉันน้ำเสร็จแล้วก็เรียงออกไปรับทายธรรมทายทานสมเด็จพระนางเจ้าถวายทายธรรมทายทานจบจากนั้นก็ให้พรหรือถวายพรถวายพรถวายพระพรจนจบทุกอย่างแล้วก็ได้กลับใช้เวลาชั่วโมงเสร็จเสร็จแล้วก็นำทายธรรมที่ได้รับจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ1ถาดอันประกอบด้วยของใช้นาฬิกาปากกาไฟฉายดอกไม้ธูปเทียนผ้าไตรปัจจัยจำนวน500บาทก็ไปกราบถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดนรนาถสุนทรีการามซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่เป็นประธานสงฆ์ธรรมยุทธภาคอีสานกราบขอเข้ามาลาโทษขอบรรษาเสร็จจากนั้นก็กลับมาที่นี่นี่เป็นเรื่องที่ทำว่าเป็นธรรมสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมสังคมนั้นก็คงไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเราคงต้องอาศัยในการอยู่ร่วมกันมีสมาคารวะที่ต้องไปเพราะมีกิจกรรมที่จะให้เขารู้ว่าเรายังไม่ตายนะได้มีโอกาสไปกราบไปไหว้ครูบาอาจารย์เมื่อวานอย่างน้อยก็ได้65รูป66รูปไปทีเดียวก็ได้ทีเดียวพร้อมๆกันยกมือไหว้ข้างขวาทีข้างซ้ายทีก็ครบหมดถือว่าครบสมบูรณ์พรรษานี้เลยไม่ต้องไปออกแรงหลายวัดไปที่วังทีเดียวก็จบเพราะว่าขาไม่เดินไม่ได้เลยเป็นปียกเว้น1ปีในรอบ24ปีที่เข้าพรรษาเสร็จจากนั้นก็ออกมาถึงนี้ดึกหน่อย ขาไปก็มอเตอร์ไซค์แซงรถเก๋งรถเราก็ไปแซงมอเตอร์ไซค์ที่หนึ่งพอหลบเข้าซ้ายมอเตอร์ไซค์ก็แทนที่จะหลบเข้าซ้ายก็หักขวามาจูบข้างช่างเพื่อหลวงพ่อพอดีนิดหน่อยเลยต้องจ่ายเงินเขาไป 3,000 เศษมันคุณหมอประคองกับคณะว่ากันไปเป็นความผิดของมอเตอร์ไซค์และความผิดของเราเป็นแซงขึ้นไปกลางถนนเลนเขานั่นไม่วิ่งแซงเขาเป็นความผิดไม่ใช่ความถูกเขาก็บาดเจ็บนิดหน่อยข้ามือเขาก็ปลอดภัยที่เล่าให้ฟังนี่คือชีวิตที่มีการต่อเนื่องกับความเป็นศีลเป็นธรรมเพราะเราอยู่ในลักษณะอย่างนี้เราก็ต้องอยู่อย่างนี้เราไม่ใช่ผู้พิเศษจากสังคมใดนะเมื่อวานนี้ก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมไปร่วมการปล่อยปลาท่านผู้ว่าคุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์ผู้ว่านครนายกรองผู้ว่าทั้งสองคนปลัดจังหวัดในอำเภอมาพร้อมเพียงกันเมื่อวานนี้พ่อก็ให้บรรดาหมู่เราไปร่วมกันเอาพ่อก็ไปดูโน่นสวนไผ่บ้างไปดูสวนกล้วยบ้างไปดูโรงเกษตรบ้างไปดูห้องสมุดบ้างไปดูโรงพักของลูกหลานบ้างไปตรวจการทางโน่นหาดูเขื่อนดูฝายดูผู้หญิงบ้างก็ไปดูทั่วไปถ้าขาดีปกติก็จะเดินทุกวันขึ้นเขื่อนขึ้นเขาแก้วก็คงไม่เกินอาทิตย์นี้คงน่าจะ 100% แล้วก็เดินได้ล่ะไปนู่นมานี่ได้สะดวกจะเดินรอบพื้นที่เดินตลอดเดินจากนี้รอบที่ตีตาดกันไว้จุดตรงไหนที่จำเป็นต้องทำเล็กๆน้อยๆต้องใช้จอบใช้เสียมใช้มีดที่จำเป็นต้องทำมีตัวแทนของพวกเราก็คือคุณสมบูรณ์ผ่านสำแดงเขาจะมีทีมงานอยู่ 4-5-6 คนก็ขอเขาช่วงนี้ก็ให้เขาดูแลกุฏิทั้งหมดในพื้นที่ให้สะอาดอยู่เสมอทั้งรอบทั้งนอกทั้งในที่คนไม่อยู่ช่วยกันกับพระกนีนเราช่วยดูแลเข้าของสิ่งของที่กระเกะระกะอยู่ตามที่ต่างๆจัดให้เป็นระเบียบแล้วกุฏิทุกหลังกุญแจต้องขอไว้กับหลวงตาท่านสมบูรณ์เขามาขอไปเปิดไปจัดการไปดูแลแล้วเจ้าถังน้ำไปไว้ทุกกุฏิละสองใบสองใบเพื่อเขาจะได้ใช้ถังน้ำกันทีถังเหลืองในนั้นถ้าขันมีก็แบ่งไปทุกหลังละขันไม่มีก็เอาไว้ที่หลังแต่อยากจะทำงานช่วงเข้าพรรษาที่เป็นเสียงดังยกเว้นมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องแก้ไขห้องน้ำที่น้ำมันขังแล้วมันซึมกำแพงผุกำแพงเปื่อยเพราะอิฐของเรามันไม่มาตรฐานอาจจะมีการซ่อมแซมนิดๆหน่อยๆซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ดูแลให้เจ้าหน้าที่มีอยู่3กลุ่มกลุ่ม1ป่าไม้คุณประเสริฐดูแลกลุ่ม2คุณอนันต์เกษตรต้นไม้กลุ่ม3สมบูรณ์คอยดูแลพระเนนญาติโยมในพื้นที่ที่ไม่ได้รับความสะดวกเรื่องเล็กๆน้อยๆภายในพื้นที่ก็คงจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความอยู่เย็นเป็นสุขในหมู่ในคณะนี่คือธรรมที่เราต้องอยู่ด้วยกันเหมือนพ่อกับลูกพี่กับน้องของอยู่ของกินของใช้ของขบฉันก็ให้พิจารณากันตามความเหมาะสมจัดแบ่งให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลตัวเราแล้วก็ฝ่ายที่เห็นสมควรต้องแบ่งให้เขาไปใครเป็นคนดูแลโกดังพวกการขบชั้นจำเนนก็ดูแลดูเขาขาดเหลืออะไรเขามาเบิกก็ให้เขาถามว่าสบู่เสื้อที่ฟันของใจไม่สอยเล็กๆในน้อยที่พอมีอนุเคราะห์กันได้ก็ขออนุเคราะห์ทั้งพระทั้งเนนทั้งแม่ชีทุกอย่างให้ดูแลกันของที่มาอยู่กองกลางแล้วก็ให้ดูแลถามไถ่ไม่ใช่ท่านมาขออย่างเดียวเขาจะให้ท่านถามว่าหมู่พวกขาดหรืออะไรเขาบอกกันถามคุณฉันทนีถามครูบาอาจารย์พระเนนที่อยู่ด้วยกันก็ถามกันญาติโยมที่อยู่ด้วยกันเราอยู่แบบพี่แบบน้องภาษากันเองแล้วกงสีกินด้วยกันนั่นแหละใช้ด้วยกัน มีน้อยกินน้อยมีมากกินมากตามฐานะของพวกเราไม่มีก็กินผักกินหญ้ากันไปไม่อดไม่อยากเราก็พออยู่ได้อยู่เพราะฉะนั้นในการอยู่ร่วมกันจะต้องอาศัยคุณธรรมของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสังฆะวัตถุทานคือการให้จะให้อภัยหรือให้ความมีเหตุผลต่อกันในสิ่งที่ควรให้ปิยวาจาก็การอยู่ร่วมกันก็คงต้องอาศัยคำพูดคำจาให้ดีอย่าให้มันเสียงดังโวกเวกเวกว่าอย่างการครัวนี่ต้องระวังนิดนึงเพราะเรื่องถ้วยกระจานมันก็ดังอยู่แล้วถ้าเราจะไปเพิ่มความดังให้มันมากขึ้นกว่าเดิมก็คงแบ่งเบาภาระตุลาช่วยกันเอา

ถ้าทำได้ก็ช่วยกันเล็กๆน้อยๆเพราะหลายคนทำมันก็เสร็จแป๊บเดียวตามีหูมีมือมีใจมีก็รับผิดชอบร่วมกันหลวงพ่อถ้าทุกคนลองไม่รังเกียจหลวงพ่อล้างจานให้ใช้ได้แต่นั้นสมัยก่อนหลวงพ่อก็ล้างห้องน้ำห้องส้วมโยมใช้ประจำไม่เห็นหน้ารังเกียจอะไรเลยพ่อมีคนนับถือมากหน้าหลายตาขึ้นแรงงดๆไปเมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นจัดการเองพอโยมกับหลวงพ่อก็เคลียร์พื้นที่ทุกวันเช้าเย็นคอยต้อนรับโยมพ่อไม่เห็นจะต้องน่ารังเกียจตรงไหนสวยชามนำมาก่อนหลวงพ่อก็ล้างเองทำไว้เองจัดพอโยมนี้หมดหลวงพ่อก็ทำเองทุกอย่างละหลวงพ่อเองไม่ต้องมีบริการที่ไหนก็ทำเองโยมไตผู้ใหญ่เมื่อโยมผู้ช่วยบุญดีก็รู้แล้วพ่อทำทั้งนั้นแหละไม่ต้องไปสนใจใครมาอะไรช่วยได้ช่วยมือมีเท่ากันขามีเท่ากันเราไม่ใช่คนอ่อนแอนี่ทำได้แล้วก็ทำไม่ใช่เขาจะผิดศีลผิดวินัยที่ไหนถ้าทำแล้วมันสะอาดมันมีระเบียบแล้วคนมาก็ได้พึ่งพาอาศัยความขยันเสียสละความขยันเสียสละซื่อสัตย์ยกพาฐานะของเราให้ดีขึ้นถ้าขาดความขยันขาดความซื่อสัตย์เสียสละฐานะของเราก็ตกต่ำคุณธรรมทางใจนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งอย่างวันนี้ลูกหลานโน้นจากอำเภอสมเด็จตั้ง 5-600 กิโลนั่งรถออกจากบ้านตีหนึ่งมาถวายพระทหารเช้าที่นี่จังหวัดกาฬสินธุ์มาตั้ง 5-600 กิโลเดินทางมาถวายอาหารบิณฑบาตพวกเราเข้ามาตั้งควงตั้งไกลเขายังอุตส่าห์มากันนั่งรถขับรถกันมาเองเรานี่อยู่ดีๆเขาก็มาหาแล้วไม่ต้องมีอะไรหรอกไปหลบอยู่ไหนเขาก็มาหาเราเองขอให้เราเป็นคนมีดีกันแล้วกันถ้าเรามีดีเขาไม่มีอะไรหลักเราไปเพราะว่าดีอยู่ที่ความขยันดีอยู่ที่เสียสละดีอยู่ที่เรามีสัจจะต่อตัวเองอะไรก็ได้ขอให้ทุกคนมีความสุขความสบายน้องพ่อได้ทั้งนั้นนะขอให้มันไม่ขาดต่อศีลต่อธรรมต่อพระวินัยซึ่งเราทุกคนทำกันได้ในเรื่องของศีลของธรรมคือเรื่องของการประนีประนอมในการอยู่ร่วมกันทานการสงเคราะห์สงหาซึ่งกันและกันปิยวาจาคือการพูดจาในสิ่งที่ดีที่งามอัตถจริยาอะไรซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ส่วนใหญ่เราก็ทำสิ่งนั้นให้มันดีมันงามอย่างของที่พวกเราไม่ใช้อย่างพรมเยอะๆที่บนศาลาอะไรนั่นน่ะก็เจ้าคุณวัดประชาท่านเราไปแบ่งไปแจกวัดต่างๆได้ของใดที่เราไม่ใช้ท่านก็มาค้นไปสิบล้อท่านมาค้นพวกพรมอยู่บนศาลาแดงอันนี้แล้วคุณอาจารย์ชุมพลกับคุณบำเพ็ญว่างๆขึ้นไปดูหน่อยถ้ามันเยอะแล้วก็เอาสิบล้อมาค้นไปถวายวัดประชานิยมได้แจกได้แบ่งเพราะว่าเมื่อก่อนศาลาหลังนี้มันเต็มด้วยพรมเต็มด้วยของใช้ไม่สอยของทุกอย่างก็ล้นแล้วก็เหลือก็แจกแบ่งไปหมดนะเราไม่ได้มาเอามายึดมาติดมาเป็นของเขาของเราเราแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ส่วนใหญ่เราไม่เคยมีอะไรเราให้ได้หมดนี่คือลักษณะของความเข้าใจในการปฏิบัติของเรานั้นจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจกับทุกคนสมานัตตาคือไม่มากไม่น้อยเราก็พอดีพองามอย่างที่การขบฉันหลวงพ่อก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วอยู่ที่วัดสะปทุมยังไงก็ได้มาอยู่นี่หลวงพ่อก็บังคับตัวเองตามปกติฉันไม่มีเหลือทุกวันหลวงพ่อฉันหมดทุกวันฉันน้อยก็ไม่หิวฉันมากก็หิวถ้าไม่ฉันก็พออยู่ได้สะดวกขึ้นทั้งวันมันทำงานทั้งวันแล้วหลวงพ่อก็เลยเหนื่อยเมื่อคืนก็พยายามนั่งชาร์จแบตเตอรี่ของชาร์จแบตเตอรี่ไว้ใช้ต่อไปแต่วันนี้ต้องขึ้นไปพิโลกอีกอบรมตอนเย็นฉันก็ตีขึ้นพิโลกอีกนี่ก็กลับตีกลับมากรุงเทพเองก็มีงานอบรมดีว่าได้บารมีในหลวงอุปถัมภ์อุปถากไม่เลยสะดวกถ้างั้นก็คงลำบากรถก็มีหลายคันแต่มันก็สะดวกแต่มันไม่สู้มันคันนี้จ้างเผื่อก็ขึ้นไปก็พักไปเลยถึงเวลาก็ถึงเองบุญกุศลยังทำพอช่วยหลวงพ่ออยู่ท่านได้พากันถือธรรมะเป็นใหญ่ทานคือการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันปิยวาจาคืออยู่ร่วมกันต้องพูดจาให้รักษาน้ำใจกันหน่อยบางทีเนี่ยพูดอะไรหูข้าคู่ข้าฟังแล้วมันเหมือนคนไม่ได้อยู่กับคู่

0: วาอาจารย
1: ์
0: คันถ่ายจริยาอะไรที่จะมันเป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ก็บอกกันกล่าวกันช่วยกันพ่อภูกับจ่าสุดใจในมีหน้าที่หลักคือดูแลลานปฏิบัติธรรมดูแลลานปฏิบัติธรรมให้สะอาดอยู่เสมอนะธรรมานัตตาก็รู้ว่าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนมาอะไรยังไงเราอย่าทำคนตนให้เป็นคนที่น่าเกลียดนะให้เป็นคนที่น่ารักเมื่อวานหลวงพ่อไม่ได้ยกตัวอย่างว่าหลวงพ่อเก่งหลวงพ่อไปถึงคณะสงฆ์ท่านนั่งอยู่เกือบ65รูปพอยกมือข้างซ้ายที1กราบขอมายกข้างขวาที1ถ้าเดินเข้าไปฝั่งนี้ก็จะให้นั่งฝั่งนั้นก็จะให้นั่งมีแต่ที่ให้นั่งทุกที่เลยไม่นั่งที่ไหนเลยไปนั่งอยู่ข้างหลังสุดเลยมันนึกถึงว่าความดีนี่ทำให้หมู่คณะเมตตากรุณาสงสารเรามีแต่ผู้ที่เรียกให้นั่งโดยทุกที่เลยเออดีความดีทุกรูปเห็นหน้ายกมือไหว้อาจารย์เจ้าคุณตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเจ้าคุณตรงนี้ตรงนี้มีแต่คนเรียกอาจารย์เจ้าคุณตรงนั้นตรงนั้นเขาอีมีช่องว่างให้นั่งทุกที่เลยแต่เราก็เลือกที่นั่งต่ำสุดเพราะเราเป็นผู้น้อยเราก็ไปนั่งอยู่ข้างหลังยิ่งท่านให้เกียรติเราเรายิ่งต้องเคารพท่านมากเราไม่ตีตนเสมอท่านไม่ยกตนเสมอท่านไม่อวดดีอวดเก่งเราเป็นผู้น้อยถึงแม้ท่านจะเมตตากรุณาเราแต่เราก็รู้ฐานะของเราเราก็กลมๆคันๆไปอยู่ข้างหลังพอเขาขานชื่อเราก็เดินเข้าแถวไปตามหน้าที่เพราะในรั้วในวังมีระเบียบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้คือสิ่งที่เล่าสิ่งล้านพนน้อยสู่กันฟังวันพระจึงได้ในธรรมะสังคหวัตถุ4ทานการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันปิยวาจาพูดจาให้มีมะนาวให้มีน้ำหน่อยอย่าทำตัวเองให้เป็นบุคคลที่พิเศษกว่าคนอื่นอันถ่ายจริยาอย่านิ่งดูดายเรียกขานวานช่วยเรียกขานวานช่วยแล้วก็น้อยใหญ่ใครรู้จักฐานะของตัวเองอย่าทำตนเองให้เป็นบุคคลพิเศษแม้ที่สุดอะไรที่เราเห็นว่าช่วยเขาได้เราก็ช่วยสงเคราะห์เขาได้เขาก็สงเคราะห์อะไรทำได้ก็ทำดูตัวอย่างหลายๆท่านที่ทำอย่างคุณหมอประคองนั้นเสียสละเท่าๆกับพวกท่านเหมือนกันแล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนกันเกินสีมันเลือจากกุฏิเหลือเท่าไหร่ยังไงไม่รู้ก็คงไปทาได้ต่อไปเรื่อยๆทีนี้ก็เป็นแต่เพียงบำรุงรักษาการซ่อมการสร้างการซ่อมหรือการสร้างใหญ่ๆมันคงแทบจะไม่มีแต่ซ่อมแซมดูแลรักษาการสร้างใหม่ใหญ่ๆคงจะงดซะก่อนหยุดซะก่อนทีนี้เพียงแต่บำรุงรักษาให้มันดีก็พอแล้วส่วนจะสร้างอื่นใดก็สุดแท้แต่พระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระเมตตานั้นก็สร้างพวกเราค่อยๆอนุโมทนาให้ขั้นสนับสนุนส่งเสริมให้ได้รับความสะดวกก็พอแล้วพวกเราน่าจะอยู่เขียนตัวพอพานออ่างเป็นดังที่เขาไปถวายที่หลวงพ่อเมื่อวันก่อนบอกยกที่ไปให้35ไร่แถวบ้านพริกบ้านนาที่ในที่ดีพ่อบอกโอ้ต้องพ่อเขียนพอพานกับออ่างเป็นนั่นแหละอายุมันก็มากแล้วมันมีแต่จะกลับบ้านเก่าคือไม่ได้หมายความไม่อยากได้หรืออยากได้คือตัวพอพานมันเขียนขึ้นไว้แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันน่าจะหยุดแล้วล่ะเลิกแล้วล่ะในส่วนตัวนะคือคืนก้าวไปข้างหน้าก็ตัวเองก็คงไม่มีที่สิ้นสุดก็เลยอยากจะหยุดใครจะทำอะไรคนทำไม่ว่ากันใครไม่ทำก็ไม่ว่ากันแต่เล็กๆน้อยๆที่เราอยู่ร่วมกันเราคงต้องอาศัยกันพึ่งกันมีกิจกรรมร่วมกันนี่คือความเป็นธรรมในพวกเราอย่าหลงตนอย่าลืมตัวอย่ามัวเมาในความเป็นจริงของมนุษย์พยายามใช้ชีวิตให้มันคุ้มให้มันคุ้มนะพ่อกลับมาเหนื่อยแล้วพ่ออบรมคนที่ใกล้ชิดพอถึงเวลาแล้วก็ลงมาต่อก็จะได้พักกันเท่าๆกันนี่คือลักษณะของการให้ชีวิตเป็นธรรมกับตัวเราจึงขออนุโมทนาบุญกุศลในวันพระนี้ที่ต้องตั้งอกตั้งใจกันมาร่วมกิจกรรมตอนนี้ไปก็จะได้ให้โอกาสไหว้พระรับศีล5ศีล8แล้วก็ถวายทานรับพรตรวจน้ำฝังแล้วก็จบพิธีกันคณะสงฆ์เราก็หันหน้าไปทางโน้น
1: รายการจะ
2: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ปปส.แท็กทีมออสเตรเลียลุยค้นห้องลูกเรือสาวขยายผลขบวนการเฮโรอีนข้ามชาติจ่อยกระดับสแกนเข้มสนามบินเตือนสายรับหิ้วโทษหนักถึงประหารชีวิตนางสาวอารีภักดิ์เงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ชี้แจงถึงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวทางการประเทศออสเตรเลียได้ควบคุมตัวลูกเรือของสายการบินในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนณเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียที่ผ่านมาปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วม Task Force SOM มาตั้งแต่ปี2559โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลจับกุมและยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งประเทศไทยประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังประเทศต่างๆกรณีล่าสุดปปส.ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทาง AFP จนได้รับข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแล้วและจะนำข้อมูลดังกล่าวไปเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายการลักลอบส่งยาเสพติดไปยังประเทศออสเตรเลียต่อไปปปส.ได้เข้าตรวจค้นหอพักของหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวพร้อมสอบปากคำแฟนของผู้ต้องหาเพื่อสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของยาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดลักลอบนำไปยังประเทศออสเตรเลียโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายปปส.ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งของสัมภาระก่อนออกเดินทางปัจจุบันท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการตรวจค้นและสแกนสัมภาระติดตัวและสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อหาวัตถุอันตรายอาวุธหรือสิ่งของต้องห้ามของผู้โดยสารทุกคนรวมถึงลูกเรือซึ่งเป็นบุคลากรที่เข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานและอากาศยานโดยตรงจึงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารฝากเตือนและขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับหิ้วสิ่งของหรือรับฝากกระเป๋าสัมภาระระหว่างประเทศโดยเด็ดขาดเนื่องจากกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติดมักใช้วิธีการจ้างหรือฝากหิ้วพัสดุข้ามประเทศโดยซุกซ่อนยาเสพติดไว้ซึ่งอาจถูกตรวจพบผู้รับหิ้วจะกลายเป็นผู้ต้องหาในฐานความผิดลักลอบนำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวซึ่งความผิดดังกล่าวมีโทษทางกฎหมายที่รุนแรงมากโดยเฉพาะความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งได้แก่เฮโรอีนไอซ์ยาบ้าหรือยาอีมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงประหารชีวิตทั้งตามกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายของประเทศปลายทางหากพบพฤติการต้องสงสัยหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสำนักงานปปส.โทร1386ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนเลี้ยงนาคไม่ได้เหรอ
14: แม่จ๋าวันเกิดหนูปีนี้หนูขออย่างเดียวเลยหนูขอเลี้ยงตัวนาคได้หรือเปล่าน
15: าคคือตัวอะไรอ่ะใช่ตัวที่มันดูดเลือดคนหรือเปล่าลูก
14: เน้นๆๆๆคนละตัวค่ะคุณแม่น้องนาคเนี่ยเป็นสัตว์น่ารักหน้าตาบ้องแบ๋วที่สุดเลยคุณแม่ดูนี่สิหนูอยากเลี้ยงอ่ะแม่ซื้อให้หนูหน่อยนะนะๆๆๆแม่จ๋าสุดสวย
15: จะดีเหรอลูกชื่อมันก็แปลกพิกลน่ะแม่ไม่ค่อยเห็นใครเขาเลี้ยงกันเลยนะ
16: ถูกต้องแล้วค่ะการเลี้ยงนาคมีความผิดเพราะนาคเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหากใครนำมาเลี้ยงที่บ้านโดยไม่มีเอกสารแสดงการได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือการได้รับอนุญาตให้ครอบครองจากทางราชการมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินเลยนะคะขอเป็นของขวัญอย่างอื่นน่ารักน่ารักดีกว่าค่ะ
14: ฮะงั้นหนูไม่เอานาคแล้วแม่หนูขอของขวัญเป็นเงินแทนแล้วกันนะคะ
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

just a moment. Please try again later.

0: ามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติปี2569ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติโดยมีกองลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบมีวินัยรู้จักเสียสละมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมมีความซื่อสัตย์กล้าหาญอดทนและมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่สำคัญยิ่งในการที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจอันจะนำความสงบมาสู่สังคมและบ้านเมืองทั้งนี้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดให้วันที่1กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติโดยให้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีผู้บำเพ็ญประโยชน์พร้อมกันทั่วประเทศพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044 0818-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนขาดเม็ด
10: เก้าเต้มจะตากฝนไปทำไมรอให้ฝนขาดเม็ดซะก่อนสิแล้วค่อยไป
11: ฝนที่ไหนจะมีเม็ดแล้วเม็ดอะไรจะขาดอ่ะนี่สวัสดิ์พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลย
12: ก้าวแต้มเธอนี่ช่างไม่สนใจสังเกตภาษาเสียบ้างเลยเวลาเอาคำสองคำมาใช้ด้วยกันบางทีจะเป็นคำประสมแล้วจะมีความหมายใหม
10: ่อย่างเช่นคำว่าขาดกับคำว่าเม็ดพอมารวมกันเป็นขาดเม็ดก็จะหมายถึงหยุดใช้พูดถึงฝนที่ตกลงมาแล้วหยุดฝนขาดเม็ดแปลว่าฝนหยุดตก
11: เข้าใจละเหมือนกับที่พูดว่าแม่น้ำก็ไม่ใช่แม่ของน้ำแต่แปลว่าสายน้ำใหญ่
12: หางเสือก็ไม่ได้แปลว่าหางของเสือเท่านั้นแต่ใช้แปลว่าที่ถือท้ายเรือก็ได้
10: ใช่แล้วเก่งมากก้าวแต้มวิเชียรมาศคำหนึ่งเมื่อนำมาใช้กับคำอีกคำหนึ่งบางทีจะรวมกันเกิดเป็นคำใหม่ใช้หมายถึงสิ่งอื่นได้ซึ่งมักเรียกว่าคำประสม
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ